0: ับจากเรื่องราวที่เราได้ฟัง and the second one you'll be able to pronounce the words you have to pronounce and the words and the sentence which using for describe the houses too เราก็จะได้ออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคที่ใช้ในการบรรยายบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็คือการทบทวนสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดเลยนะคะจากหน่วยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องต่างๆในบ้านชนิดของบ้านนะคะแล้วเราจะนำมาใช้และเราจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะกิจกรรมแรกนะคะ the first activity is types of houses you have to choose each group have to choose only one picture and you have to give me the types of houses ภายในภาพนี้นะคะทั้ง6ภาพจะมีภาพบ้านต่างๆซ่อนอยู่นะคะจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของบ้านถูกต้องไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้าง I get so I would love to start with the first group first you have to choose the point that you need when I open the picture you can give me the word do you understand okay are you readyOkay, which point you need? 7 point. Okay, the first one. Start with this. Can you give me the word? What is it?
1: An apartment.
0: An apartment. Do you agree with him?
2: Yes.
0: Is that right or wrong?
2: Yes.
0: Right. Clap your hand for group one. Good job. Okay. This one is apartment. Everyone repeat after teacher, apartment.
2: Apartment.
0: Very good. Okay, group two. Which?
3: 10 points.
0: 10 points. That's right. Can you remember the word? Group two, you have to answer first.
4: Semi-detached.
0: Semi-detached house, right?
4: Yeah.
0: One more time. Semi-detached house.
4: Semi-detached house.
0: Do you agree with him?
2: Yeah.
0: เห็นด้วยไหมคะเพื่อนพูดถูกไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคำนี้คือโอเค good job semi detached house
2: semi detached
0: หรือว่าบ้านอะไรคะบ้านแฝดนั่นเองบ้านที่มีบ้านสองหลังที่มีผนังเดียวกันนะคะเราเรียกว่า semi detached house นะคะดีมาก good job very good group 3 what pictures you want eight points this is my houseบ้านของทิชเชอร์ปินเองนะคะบ้านชนิดนี้เรียกว่าไอ What do you call What are the types of houses of the house of this house บ้านเดี่ยวเรียกว่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้มีกลุ่มอื่นตอบได้ด้วยนะกลุ่มสาวว่ายังไงคะ Can you Let's get เดาก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นตอบลองคาดเดาดูก่อนอันนี้อะไรเอ่ย It is grab the microphone please
1: Detached house.
0: Detached house. Do you agree with? Thank you.
5: Yeah.
0: I think so. Okay. Everyone say detached house.
2: Detached house.
0: Very good. Group one, group two, group three. You got your point already. Group one. How many points you got? 7, right? Okay. Group two. How many points? 10. Group three. How many points you got? Group three. How many points that you got? 8, right? Okay. Group four.Which number? Sixth. Number six. What is this one? It is
1: terrace house.
0: Do you agree with Alice? It. Okay. Here is terrace house. Everyone say terrace house.
2: Terrace house.
0: Very good. Who five? Four or five points? Four or five? Five.Okay, what is it? Can you remember? Okay, nice. Can you remember? What is it? What kind of this house? Group 5? Okay. Are you ready? Okay. นักเรียนไปทางตอบได้ออกเสียงออกมาเลยนะคะ
1: Bungalow.
0: Bungalow. Do you agree with ทรงธรรม
2: Yes.
0: Yes, I think so. It is bungalow. Everyone say bungalow.
2: Bungalow.
0: Very good. And the last one, 4 points for group 6.

0: What is this one? Can you remember? Over there. Okay.
1: Cottage.
0: It is a cottage, right? This one is cottage.
2: Cottage.
0: One more time. Cottage.
1: Cottage.
0: Very good. Clap your hand for yourself. Good job. เก่งมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางจำคำศัพท์ได้หมดเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็จำได้เหมือนกันนะคะโอเคทุกคนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะออกเสียงไปพร้อมกับทีเชอร์ปิ่นเลยคำแรกคือ
2: cottage
0: very good
2: semi detached house
0: very good
2: detached house
0: terrace house
2: apartment
0: bungalow very good we got six times and I think you are ready for the next activity the activity is called drag and drop drag ก็คือการดึงนะคะออกมาแล้วก็ drop ก็คือวางมันกลับลงไปนะคะก็คือเราจะได้ดึงคำศัพท์มาใช้นั่นเองนะคะกับกิจกรรมแรกในใบงานที่49นะคะ and the worksheet ofThe worksheet number 49, our house. Okay, you can. I gave you the worksheet, right? นักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ Okay. ใบงานนี้มีทั้งหมด2ส่วนด้วยกัน There are two parts in the worksheet. Part 1, instruction, drag and drop. นักเรียนจะต้องดึงคำศัพท์นะคะด้านนี้มาใส่ลงไปตามเลขของห้องต่างๆนะคะนักเรียนยังจำชื่อห้องต่างๆในบ้านได้อยู่
3: จำได
0: ้ไหมเอ่ยใครจำได้ raise your hand who can remember the name of the room can you remember I think so I hope so okay ถ้านักเรียนจำได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านก่อนนะคะคำแรก what is it
2: bathroom
0: what is it bathroom
2: ห
0: ้องน้ำ next oneLiving room คือห้องอะไรคะห้องนั่งเล่น What's the next one? Next
2: one
0: Bedroom The place that we sleep What is it?
2: ห้องนอน
0: Bedroom มีทั้งหมด2ห้องนะคะก็เลยมีมาให้2คำต่อไป
2: Garage
0: Garage ก็คือห้องอะไรเอ่ยจำได้ไหม The place for your car นะคะก็คือโรงจอดรถนั่นเองต่อไป garden what is it garden there are a lot of plants tea trees or flowers that's right this one dining room คืออะไรคะ dining room the place that we have the meal breakfast lunch or dinner we call dining roomAnd the place that we cook, what is it?
2: Kitchen.
0: Kitchen. ถูกต้องนะคะต่อไปจะมีคำศัพท์ที่ที่ทิเชอร์ยังไม่เคยสอนเลยมาให้3คำนะคะซึ่ง2คำนี้มีความหมายเดียวกันคำแรก cellar.
2: Cellar.
0: Cellar. หรือว่าห้องใต้ดินนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า basement. Everyone, basement.
2: Basement.
0: Cellar.
2: Cellar.
0: Basement.
2: Basement.
0: ก็คือห้องใต้ดิน and the last one stairs
2: stair
0: what is stairs บันไดนั่นเองเก่งมากนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลขนะคะจากภาพและตัวเลขห้องต่างๆห้องไหนคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวที่ช่วยให้เวลานักเรียนนะคะลองหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนดูจากภาพแล้วจำได้ไหมอะไรเรียกอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเฉลยกันกลุ่มไหนที่ช่วยเฉลยได้ถูกต้องก็รับคะแนนไปเรื่อยๆเลยสะสมคะแนนไปได้เรื่อยๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพก่อนเลยนะคะ Take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Put your pen down first. Okay, and could you please me answer all of these questions of this picture? Picture number one. Picture number one. This
1: bedroom.
0: Picture one is bedroom. Very good. You can check your answer. นักเรียนไปทางตรวจคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ The first one is bedroom. How many bedroom in this house? How many bedrooms?
1: Two.
0: Two. That's good. What about the second one? What is it? Bathroom, right? I think so. Bathroom. Okay, you can check your answer. Don't forget to check your alphabet. อย่าลืมเช็คตัวอักษรทุกตัวนะคะว่านักเรียนเขียนถูกต้องไหมตัว A ตัว E ระวังจะสลับกันนะคะ The third one. The third one. What is it? The third one.
1: Bedroom.
0: Bedroom. I think so. Bedroom. Okay.Okay. Okay, upstairs. There are three rooms upstairs. ชั้นบนสุดมีทั้งหมดกี่ห้อง three rooms include two bedrooms and only one bathroom. That's right. Okay, what about number four?
1: Garden.
0: Number four, what's it? Number four?
1: Garden.
0: Garden, I think so. Garden.Okay, you can put this word, garden.
1: Garden.
0: The five, number five is?
1: Kitchen.
0: Kitchen, very good, kitchen. ห้องครัวนะคะลองเช็คตัวสะกดดูนะคะ K-I-T-C-H-E-N, kitchen. ไม่ใช่ chicken นะ, kitchen.
1: Kitchen.
0: Number six.Number six is easy to write but not easy to pronounce นะคะบางคนจะสะกดผิดอยู่คำนี้ออกเสียงว่า dining or dining which one dining room very good dining room dining ถ้าเป็นมื้อเย็นเรียกว่า dinner แต่ว่าห้องทานอาหารเรียกว่า dining room นะคะโอเคAll right, student on the LTV, what about number seven? Number seven. Student on the LTV, I can't hear you. I can't hear you. ไม่ได้ยินคำตอบนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนต้นทางช่วยหน่อยนะคะ Number seven, what is it?
1: Living room.
0: I think so. The living room. Okay. What about number eight?Number eight, the room to keep, you keep your car in it. Is this garage? ตัว G กับตัว E เป็นเสียงเจอนะคะ garage garage นี้ What about number nine?
1: Stair.
0: That's right. Is
1: stairs.
0: There are stairs นะคะบันไดมีหลายขั้นก็เลยเรียกว่า stairs แล้วก็เติม s ด้วย stairs and the last one number 10บ้านใครมีห้องใต้ดินบ้างมีไหมคะบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะบ้านคุณครูก็ไม่มีนะคะเขาเรียกว่า cellar
1: or basement
0: that's right okay ทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันออกเสียงด้วยกันก่อนนะคะช่วยกันออกเสียงให้เพื่อนๆไปทางฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะห้องแรกคือ
1: bedroom
0: bedroom
1: bedroom
0: what is it
1: bathroom
0: bathroom
1: bedroom
0: what is it one
1: garden
0: garden not too long it's a little bit short garden
1: garden
0: kitchen
1: kitchen
0: dining room
1: dining room
0: living room
1: living roomGarage.
0: Stairs.
1: Stairs.
0: Cellar.
1: Cellar.
0: Or basement.
1: Or basement.
0: Very good one. Can you please give your score? Who got 10? Who got 10? ใครได้10คะแนนเลย? Who got 9? มีไหมคะ? Who got 9? Okay, it's okay. Who got 8? I also happy to hear that one. Okay. กิจกรรมต่อไปเชื่อว่านักเรียนน่าจะพร้อมแล้วนะคะที่ทีเชอร์ให้นักเรียนออกเสียงบ่อยๆเพราะว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะต้องทำยังไงเอ่ย You have to listen นะคะนักเรียนจะต้องฟังก่อนนะคะเพื่อที่จะเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะไปเติมEveryone, could you please flip your worksheet first? Flip it. นักเรียนพลิกใบงานให้มันเป็นกระดาษขาวๆหมดเลยยังไม่ต้องอ่านนะคะflip it please. Burger, okay. Flip it, okay. เราจะมีทั้งหมด3ย่อหน้าด้วยกันที่นักเรียนจะต้องฟังนะคะที่ฉันอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนจริงๆเลยไม่อยากให้อ่านลองฟังดูนะคะพารากราฟที่1 2 3ทีเชอร์จะค่อยๆเปิดให้ฟังหลังจากนั้นนักเรียนค่อยพลิกใบงานหลังจากที่ได้ยินสัญญาณจากทีเชอร์แล้วนะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบแล้วก็เติมคำตอบลงไปแต่ว่าทีเชอร์ปิ่นไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวจะให้ฟังประมาณไม่เกิน3ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่1 round 1 okay are you ready
1: yeah
0: okay ซึ่งเสียงที่เราจะฟังนะคะก็จะสัมพันธ์กันกับรูปภาพที่เราหาคำตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับบ้านทั้ง3ชั้นด้วยกันโอเค I will start with the first one
2: Upstairs there are two bedrooms my bedroom my sister Vimal's bedroom and our parents There's a bathroom upstairs too
0: โอเคนี่คือพารากราฟแรกนะคะสั้นๆนิดเดียวต่อไป Can I move to the second one ไปต่อเลยนะ
2: Downstairs there's a hallA living room, a dining room, and a kitchen. There is a cellar under my house. There's also a washing room under the stairs.
0: Okay, and the last one.
2: Outside there's a garden and we've got a garage. For our car too.
0: This one. Very easy.เสียงนี้นะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนได้ดูใบงานนะคะในส่วนต่อไปฟังไปแล้ว1ครั้งรอบนี้นะคะจะให้ฟลิปใบงานกลับขึ้นมาเหมือนเดิมทีนี้ดูซิว่าเขามีข้อความอะไรให้เราบ้างแล้วตรงกับสิ่งที่เราได้ยินไปบ้างหรือเปล่าพอจะจำได้ไหมใครที่สามารถเติมคำได้ตั้งแ

0: ้นักเรียนไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องกวาดสายตาไปก่อนฟังอ่ะดูซิว่าเขามีคำว่าอะไรบ้างเราจะได้เก็บคำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะอ่ะลองกวาดสายตาดูก่อนในรอบที่2นี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ฟังอีก1ครั้งลิมิตให้3ครั้งนะคะว่านักเรียนจะได้คำตอบหรือเปล่าโอเคลองดูนะคะ Are you ready?
1: Yes
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะให้ฟังพารากราฟแรกนะคะนักเรียนเห็นไหม How many paragraph พารากราฟคือย่อหน้ามีกี่ย่อหน้าคะ
1: 3
0: We have 3 paragraphs right Okay I will start with the first paragraph
2: Upstairs there are two bedrooms, my bedroom, my sister Vimal's bedroom and our parents. There's a bathroom upstairs too.
0: What do you think? One more time please. Okay, all right. ใครได้คำตอบแล้วบ้างในการฟังรอบนี้ Okay, กลุ่มที่4ได้แล้วนะคะ5ก็ได้กลุ่มที่2ก็ได้นะคะณเดชได้ไหมเอ่ยวันนี้ยายกลุ่มนิดนึงฟังไม่ออกเลยวันนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะส่งยายากลับไปนะคะรอก่อนโอเค Group 1 did you get your answer I think so ดีมาก Do you want me open it one more time พารากราฟแรกนะคะครั้งที่เท่าไหร่แล้วรอบแรกฟังไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะ I will open it one time okay one time left รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะสำหรับพารากราฟแรกนะคะไปกันต
2: ่อ Upstairs there are two bedrooms my bedroom my sister Vimal's bedroom and our parents there's a bathroom upstairs too
0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยนักเรียนให้ภาพและคำศัพท์พาร์ท1นะคะช่วยพาร์ทที่1ด้านบนนักเรียนเห็นภาพไหมคะนักเรียนคิดว่าเขาจะบรรยายว่าอะไร upstairs ก็คือชั้นไหน
1: ช
0: ั้
1: นบน
0: ชั้นบน there are two bedroom that's right bedroom there are two bedrooms เช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะว่าฟังถูกหรือเปล่าเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าชั้นบนมีห้องนอนถึง2ห้องคือห้องของใครเอ่ย
1: ห้องของพี่ของชั้นกับของพี่
0: ก็คือห้องนอนของตัวเขาเองเขาอยู่กับใครคะในห้องแล้วก็มีห้องนอนของใครอีกของ our parents นะคะนักเรียนสังเกตภาพบ้านภาพห้องนอนดีนะคะห้องนอนแรกเนี่ยจะมีเตียง2ชั้นด้วยเห็นไหมเขาอยู่กับพี่สาวเขานะคะและอีกห้องนึงเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่คือคำว่าอะไรเอ่ย parents นะคะต่อไปแล้วมีอะไรอีกชั้นบนนอกจากห้องนอนแล้วมี
1: a
0: bathroom very nice you can write it down a bathroom ใครฟังได้ตรงกับทีเชอร์ปิ่นบ้างนักเรียนปลายทางได้ไหมคะนักเรียนต้นทางได้หลายคนมากเลย very good fantasticOkay. All right. Can I move to the second paragraph? ครูไปต่อที่พารากราฟที่2เลยนะคะ Okay. Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay.
2: Downstairs there's a hall, a living room, a dining room, and a kitchen. There is a cellar under my house. There's also a washing room under the stairs.
0: What do you think? What do you think?ส่วนนี้นักเรียนปลายทางจะต้องตั้งใจฟังมากๆเลยนะคะใครได้คำตอบทั้งหมดเลยบ้างมีไหมคะ Very nice fantastic you are a good listener เป็นนักฟังที่ดีมากๆเลยวันนี้นะคะหัวใจของการเติมคำศัพท์ได้อย่างแรกเลยนักเรียนต้องออกเสียงด้วยตัวเองเป็นนะคะจำคำศัพท์ได้แล้วก็ดูความสัมพันธ์ของภาพและก็สิ่งที่นักเรียนได้ยินนั่นเองนะคะโอเค Do you need me to open it one more time

0: โอเค Who need one more time? Hand up ใครจะฟังอีกหนึ่งครั้งโอเค Are you ready?
1: Yes
2: Downstairs there's a hall, a living room, a dining room, and a kitchen. There is a cellar under my house. There's also a washing room under the stairs.
0: เขาบรรยายชั้นบนไปแล้วนะคะชั้นที่สองก็คือ downstairs ก็คือชั้นที่ชั้นข้างล่างลงมานะคะมีอะไรบ้างใครยังไม่ได้คำตอบมีไหมนักเรียนปลายทางใครยังไม่ได้คำตอบเอ่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะนักเรียนตรงนี้บอกว่า downstairs there's a hall hall ก็คือห้องโถงนะคะพอลงมาจากชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะมีโถงอยู่ซึ่งประกอบด้วยห้องอะไรบ้างห้องแรกคือ
1: living room
0: living room what about the next one
1: dining room
0: a dining room and a kitchen very goodต่อไปนะคะ There is under my house เขามีอะไรข้างล่างบ้านของเขานะคะThere is a cellar under my house แล้วบ้านของเขาเนี่ยด้านล่างก็มีชั้นใต้ดินอีกด้วย There's also a washing room under the stairs นะคะพอเดินลงบันไดไปนะคะก็จะเห็นกับห้องซักล้างนั่นเองนะคะ room โอเคพารากราฟสุดท้ายนะคะคิดว่านักเรียนฟังครั้งเดียวก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะโอเค Are you ready?
2: Outside there's a garden and we've got a garage for our car too
0: ได้คำตอบไหมคะ Outside ก็คือด้านนอกนะคะด้านนอก Outside there is a เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆปลายทางฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ต้นทางได้แล้วนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะ
2: Outside there's a garden and we've got a garage for our car too
0: Outside there is อะไรคะ Outside หรือว่าด้านนอก There is a garden and we've got
1: a garage
0: นะคะa garage for our car too ก็คือมีโรงจอดรถให้กับรถของเรานั่นเองนะคะ garage ไม่ใช่เจอราดนะคะเจอราดเป็นชื่อนักฟุตบอลเนาะ thank you very nice โอเคและนี่ก็คือบทความนะคะ this is our house นะคะขั้นตอนนี้ก็คือให้นักเรียนได้ฝึกทั้งการฟังนะคะและทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาทั้งหมดเลยนะคะในบทที่2นะคะ unit ที่2Who got all of the answer? ใครตอบได้ถูกต้องหมดเลยมีไหมมีมากมีใครผิดหนึ่งที่มีไหมผิดสองที่มีไหมคะนักเรียนปลายทางค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปโอเคต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณครูคิดว่านักเรียนจะทำได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือ drawing dictation วันนี้นักเรียนนะคะจะได้วาดภาพจากสิ่งที่จากประโยคที่คุณครูปิ่นให้ไปทั้งหมดวันนี้ทีเชอร์มีให้พวกเราฟังทั้งหมด6ประโยคด้วยกันนักเรียนจะต้องค่อยๆวาดไปทีละประโยคนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกกติกาก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมตัวเก็บใบงานก่อนนะคะคุณครูปลายทางรบกวนแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นนะคะ

0: Okay, everyone, eyes on me, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: นักเรียนได้รับกระดาษ A4 แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หน้าที่ของพวกเราวันนี้ทุกคนจะได้วาดรูปหมดเลยนะคะจากกิจกรรมเดิมหน่วยที่1เราให้คนวาดรูปมีคนเดียวใช่ไหมแต่วันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องรับหน้าที่นะคะรับฟังประโยคเพื่อวาดคนละ1ประโยคเราจะต้องวาดต่อกันเรามีทั้งหมด6ประโยคใช่ไหมคะ

0: นักเรียนเลือกเลยว่าใครจะเป็นคนที่1 2 3 4 5และ6ถ้าในกลุ่มของนักเรียนมี5คนแปลว่าต้องมี1คนที่ได้ฟังแล้วว่าซ้ำอีก1ครั้งพูดแบบนี้เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: กลุ่มที่มี4คนแปลว่านักเรียนจะต้องมีคนว่าซ้ำกี่ครั้ง2ครั้งเพราะประโยคมีทั้งหมด6ประโยค I will give you 6 sentences I will tell you the sentences by sentences นะคะแต่ละประโยคครูจะบอกทีละประโยคwho is number 1 who is number 1okay who is number 2 number 2 who is number 3 who is number 4 who is number 5 okay who is number 6 okay กติกานี้นักเรียนจะต้องOkay, everyone listen first. Okay. ประโยคแรกคุณครูจะบอกนะคะนักเรียนคนแรกทำหน้าที่วาดก่อนพอคนแรกวาดเสร็จปุ๊บที่ฉันจะให้นักเรียนวาดภาพประมาณไม่เกิน1นาทีต่อ1ภาพแล้วคนที่2ที่ฉันจะให้สัญญาณนักเรียนก็ต้องเอากระดาษไปให้คนที่2ที่ฉันจะคอยเช็คอยู่ตลอดเลยว่าเราสลับคนแล้วหรือยังนะคะห้ามวาดคนเดียวนะและภาพที่จะวาดเป็นเพียงภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมคะภาพจะเป็นภาพบ้านหลังเดียวเท่านั้นวาด6หลังถือว่าผิดกติกานะวาดภาพหลังเดียวนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะคะคนที่1 raise your hand ยกมือค้างไว้คนที่1โอเคโอเคนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังประโยคจากทีเชอร์นะคะโอเค everyone are you ready
1: yes.
0: คนที่เหลือช่วยบรรยายได้แต่ต้องไม่เสียงดังนะ the first one is the first sentence is there is a big house near the river there is a big house near the riverOkay, last time. There is a big house near the river. Number 2 student moved. ขยับไปที่นักเรียนคนที่2 who is student number 2 raise your hand. ยกมือค้างไว้เลยค่ะคนที่2กระดาษจะอยู่ที่คนที่2แล้วนะกระดาษต้องอยู่คนที่2นะคะโอเคนักเรียนปลายทางฟังทีเชอร์อยู่ใช่ไหมโอเค everyone listen carefully the second sentence isThere are one roof, two windows, and one door. There are one roof, two windows, and one door. Can you remember the roof? What is it, the roof? One roof. Okay. Roof. Okay.There are one roof, two windows, and one door. Hurry up. Oh, it's good.Where's the river? I can't see the river. Okay. Everyone, move. Student number 3. Student 3. Okay. Move to number 3. Okay. Number 3, right? 3. Naded, where is number 3? Over there, right? Okay.

0: Okay, everyone listen carefully. Student on the LTV7, you have to listen first. Everyone. The roof is made of tile.
1: Tile.
0: งงเป็นไก่ตาแตกเลย tile. Okay. ข้อที่3 number 3. The roof is made of tile. จำได้ไหมคะ tile คืออะไร T I L E. What is it? T I L E. The roof is made of tile. What is it? Tile. Okay, everyone who need one more time. เอาอีกรอบไหมคะหรืออยากให้ทีเชอร์ช่วยใบ้ไหมคะ Okay. Sentence number 3 is the roof is made of tile.Okay, let's think about the material. Can you give me the meaning of wood? What is it, wood? Wood is my brick. What is the brick?
1: It.
0: What about the clay? Clay.
2: Dinnyo.
0: What about the straw? Fang. Fang. And what about the tile? The roof, what does it mean, the roof? Roof คืออะไรคะนักเรียนคิดว่าหลังคาคือทำมาจากอะไรทาเอลทาเอลตายตายตายตายเอดีมากกูชอบกูดวันโอเค everyone move where is student number 4 where is student number 4 move 4 where is student number 4 okay where is number 4 okay everyone listen to the teacherListen, everyone listen. Student on the LTV7, the fourth one is the door and windows are made of wood. The door and windows are made of wood. Very nice. Okay. Okay, everyone, move.The 5-1 นักเรียนคนที่5ค่ะโอเคโอเคเหรียญทองมาแล้วเหรียญทองมาแล้วอลิส Number 5 is listen carefully Number 5 is the wall is made of red brick ดีมากดีมากโอเค and the last one โอเค everyone the last one very easy sentence number 6 student on the LTV listen carefully okay student number 6 where is student number 6 okay ตั้งใจฟังนะคะประโยคสุดท้ายที่ฉันจะพูดแค่

0: ครั้งเดียว
1: ได้ค่ะ
0: I will say it only one time เพราะฉะนั้น listen carefully there are two mountains at the back of this house okay 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay time's up time's up okay everyone put your pen or pencil down okay put all of your pen and pencil down and eyes on me
2: eyes on you
0: very good เดี๋ยวเราจะทบทวนกันก่อนว่าประโยคทั้ง6ประโยคมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนักเรียนช่วยตรวจสอบบ้านของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะประโยคที่1ก็คือที่เชื่อบอกว่า there is a big house near the river
2: บ้านหลังใหญ่ใกล้แม่น้ำ
0: มีบ้านหลังใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำ number 2 there are one roof three windows and one door นะคะ
1: ม
0: ีหน้าต่างกี่บาน
2: 3
0: แล้วมีประตูกี่บาน1ประโยคที่3คือ the roof is made of tile หลังคาทำมาจากกระเบื้อง number 4 the door and windows are made of wood ทั้งประตูและหน้าต่างทำจากไม้The wall is made of red brick. สีแดง and the six there are two mountains mountains at the back of this house. นักเรียนอยากเห็นภาพเฉลยก่อนหรือนักเรียนจะโชว์ภาพให้เพื่อนๆก่อนภาพเฉลยก็คือแบบนี้เอาตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมายืนดูนะคะมาเลยมาเลยเวียขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาเลยออกมาเลยค่ะกลุ่มที่1ยืนตรงนู้นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยกลุ่ม5 over there กลุ่ม4 pleaseเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนโหวตนะคะว่าบ้านหลังไหนตรงกับต้นฉบับที่สุดเลยใครโหวตให้บ้านหลังแรก
1: ไม่โหวต
0: ยกมือบ้านหลังแรก the first house กลุ่ม one ใครโหวตให้ถือดีๆลูกถือดีๆถือยื่นออกมาให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยนะคะได้กลุ่ม two กลุ่ม two ใครโหวตให้กลุ่ม two เหมือนต้นฉบับที่สุดโอเคค่อนข้างเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะต่อไปกรุ๊ป3ใครโหวตให้กรุ๊ป3โหวตเลยกรุ๊ป4 What do you think กรุ๊ป4ไม่มีใครโหวตเลยให้นักเรียนปลายทางเป็นคนโหวตกันแล้วกันนะคะต่อไปกรุ๊ป5 I think so and the last one กรุ๊ป6แสดงว่าเพื่อนในห้องเราชอบกลุ่มไหนที่สุดกลุ่ม5เป็นกลุ่มที่ชนะโอเคปรบมือหน่อยดีมาก very good nice thank you sit down please get back to your seat please ฮะโอเคโอเค everyone very fantastic you are very good guys ทุกคนทำได้ดีมากเลยนะคะโอเค everyone listen โอเคเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะโดยการตอบคำถาม4ข้อจากภาพที่เราวาดนะคะเด็กๆวาดได้ใกล้เคียงมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คุณครูคิดว่านักเรียนก็จะวาดได้เหมือนกันนะคะโอ้ยปลื้มใจจริงๆโอเคข้อที่1นะคะ What is the roof made of What is the roof made of It's made of tile very good number 2 What are door and windows made ofthey are made of wood นะคะทั้งประตูและหน้าต่างนะคะทำมาจากไม้ and the third one what color of the brick
2: red.
0: the red one that's

0: good. And the fourth, what kind of this house? บ้านหลังนี้เป็นบ้านชนิดไหน It is detached house. Very good. Clap your hand for yourself. Very good. นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะบทที่2นะคะเรื่อง my home นะคะเกี่ยวกับบ้านการบอกลักษณะการใช้ there is there are บอกวัสดุบอกสีต่างๆแล้ววันนี้นะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถฟังได้วาดออกมาเป็นภาพเห็นเป็นรูปธรรมดีมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่ที่ยูนิตที่3แล้วนะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วในเรื่อง my favorite subjects เราจะไปในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานส่วนบัตรคำและบัตรภาพเดี๋ยวทีเชอร์เป็นคนเตรียมให้พวกเราเองนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนจะมีความสุข Everyone are you happy?
1: Yes!
0: I hope so. It was so fun today. Have a nice day. See you next time.
2: Thank you the teacher.
1: Thank you teacher.
0: Bye.
1: Bye.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายมาฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในช่วงนี้การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเรายังศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขนั่นแปลว่าเป็นงานเขียนที่เรานั้นอยากที่จะทำเพื่อให้เกิดความสุขนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในครั้งที่3ของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
1: ระบุอยากงานเขียนในความทรงจำและเรียนสร้างผลงานได
0: ้ข้อ2ครับ
1: นำเสนอผลงานจากการสร้างผลงาน
0: และข้อ3ครับนั่นแปลว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นที่แน่นอนและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูเจมมีกิจกรรมชวนคิดที่เป็นคำถามเดียวกับคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนต้องมีพัฒนาการก็คือเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับว่าเราได้มีการไปใส่รายละเอียดหรือว่ามีการวางแผนอะไรใดๆบ้างซึ่งคำถามชวนคิดในวันนี้ก็มีดังนี้ครับจากการมอบหมายภาระงานในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปฏิบัติอะไรไปบ้างและมีปัญหาอุปสรรคใดๆหรือไม่ฉะนั้นคำตอบที่คุณครูเจมอยากได้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นคำตอบที่มีแนวโน้มของการพัฒนาผลงานไปเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันระดมความคิดแล้วก็เตรียมส่งตัวแทนเป็นคนตอบนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองปรับตามความเหมาะสมว่าถ้านักเรียนมีการจับกลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยจะให้ใครเป็นผู้ตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางหรือจะเป็นการระดมความคิดกันในกลุ่มก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางในหลายๆกลุ่มหลายๆโรงเรียนนะครับร่วมกันระดมความคิดจากประเด็นที่คุณครูได้ให้ไว้บนจอว่าจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างในประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2คือนักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆหรือไม่นะครับก็เช่นเดิมนะขอให้การตอบในวันนี้ยังคงตอบเรียงตั้งแต่กลุ่มแรกไปหากลุ่มสุดท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางฟังดูและลองดูว่าปัญหาของนักเรียนต้นทางหรือว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำไปเนี่ยจะมีความคาบเกี่ยวหรือว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับนักเรียนปลายทางอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนั้นได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญกลุ่มแรกครับ
1: ก็ได้มีการไปหาข้อมูลของนิทานลูกหมู3ตัวเพิ่มขึ้นและชี้นำและนำเนื้อเรื่องมาดัดแปลงให้มีความน่าสนใจมากขึ้นครับ
0: ในปลายทางที่เราต้องการจะทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าอยากจะนำเสนองานเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบไหนครับคือเมื่อกี้ทราบแล้วว่าเอานิทานแล้วก็คือมีการไปหาข้อมูลนิทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการเอาเนื้อหามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยทีนี้ปลายทางที่อยากจะเห็นผลงานชิ้นนี้ครับอยากจะเอาออกมาเป็นแนวไหนครับ
1: แผนผังครับ
0: เป็นลักษณะคล้ายๆหนังสือแล้วก็มีตัวแผนผังออกมาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองวางแผนดูนะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นักเรียนปลายทางนะครับได้มีการวางแผนการหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบนักเรียนกลุ่มแรกหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของการทำงานชิ้นนี้ครับมีการสอดแทรกข้อคิดหรือว่าประโยชน์ให้กับผู้ที่มาอ่านให้กับเราไหมครับ
1: มีครับ
0: มีการสอดแทรกประโยชน์ใช่ไหมครับก็ลองทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถึงในช่วงท้ายของกิจกรรมนี้ก็จะได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นมานำเสนอครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กลุ่มที่2ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้ตอบนักเรียนปลายทางฟังครับเชิญครับ
2: ได้คัดเลือกหนังสือมานะครับคือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์และสงกรานต์ครับเพื่อนำมาค้นหาข้อมูลเพิ่มและนำมาคัดดัดแปลงไฟล์เป็นเรื่องราวต่างๆครับสมุดที่จะทำนะครับคือสมุดเล่มเล็กครับ
0: อันนี้จะต้องตั้งใจที่จะทำเป็นสมุดเล่มเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบนโต๊ะนะขออนุญาตเดินลงไปนะครับเห็นบนโต๊ะก็คือจะเป็นหนังสือสารานุกรมนะครับอันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูนะครับว่าปกติแล้วจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่คุณครูเคยสอนไปในหน่วยแรกก็คือเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราหาข้อมูลอะไรใดๆเนี่ยการหาจากอินเทอร์เน็ตนั้นก็รวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะหาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าการหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ย่อมจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตรงนะครับอย่างอันนี้ก็หาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนนะครับวันนี้นักเรียนหยิบเล่มที่13กับ35ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ดีกว่านะนักเรียนปลายทางนะครับอันนี้อย่างแหล่งเรียนรู้ต้นทางก็คือเราเนี่ยได้มีการนักเรียนได้มีการไปหาหนังสือฉบับนี้มาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเอาหนังสือมาแล้วก็คงจะใช้ทรัพยากรตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พัฒนาไปสู่การทำหนังสือเล่มเล็กได้นะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลงานเพราะว่าทำเรื่องของสงกรานต์นั่นเองนะครับอ่ะก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนได้มีการใช้หนังสือสารานุกรมแบบนี้บ้างนะครับถ้ามีก็ลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ฟังหน่อยว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้เล่มไหนใช้เล่มเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่มีใครใช้เรื่องเดียวก็คือวันสงกรานต์หรือไม่นะลองตอบให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการหยิบขึ้นมาตรงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยครับนักเรียนต้นทางครับหนังสือสารานุกรมของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นก็คือว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง

0: เป็นเล่มแล้วมีบริการในเว็บไซต์แต่ว่าถ้านักเรียนสามารถไปหาเป็นเล่มได้ก็ดีเลยเพราะว่าเราสามารถเลือกอ่านได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนระบบเครือข่ายไม่เสถียรก็ไม่สามารถเข้าอ่านได้แบบนี้เป็นต้นก็ถือว่านักเรียนสามารถเตรียมตัวได้ดีอย่างยิ่งนะครับชื่นชมนะครับก็ให้กำลังใจในการทำต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่3ได้คนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้ทำเป็นเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: ครับ
1: 1นะคะได้ค้นหาข้อมูลตามงานเขียนค่ะ2นะคะอ้างอิงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องค่ะ
0: ครับ
1: ปัญหานะคะข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
0: ก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายๆกับในครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าข้อมูลที่หาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับทีนี้เราเอาเรื่องโจรสลัดกับอะไรนะครับขออนุญาตอีกทีนึง
1: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
0: โจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามกลุ่มนี้ครับทั้งกลุ่มเลยครับว่าตอนที่เรามีการวางแผนทำไมถึงอยากจะทำเรื่องนี้ครับตอบได้เลยครับไม่ต้องมีไมโครโฟนก็ได้ครับยังไงนะฮะ
1: คนในกลุ่มชอบในการผจญภัยค่ะ
0: อ๋อคนในกลุ่มชอบงานเขียนที่เป็นลักษณะแนวผจญภัยจึงอยากสร้างสรรค์เป็นงานเขียนเพิ่มเติมออกมาใช่ไหมครับทีนี้ในกลุ่มได้มีการวางแผนไหมครับว่าจากการที่นำเอางานเขียนชิ้นนี้มาเนี่ยต้องการจะนำเสนองานเขียนแบบนี้เป็นรูปแบบอะไรครับ
1: หนังสือค่ะ
0: เป็นหนังสือแบบไหนครับ
1: เป็นหนังสือพวกหนังสือการ์ตูนค่ะ
0: อ๋อจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีบทบรรยายให้ความรู้แล้วก็มีภาพประกอบใช่ไหมครับทีนี้ตอนจะทำภาพประกอบเนี่ยได้วางแผนไหมว่าเราจะทำยังไงครับวาดเองหรือว่าจะให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยครับหรือยังไงครับ
1: หาจากแหล่งข้อมูลค่ะ
0: ฉะนั้นการหาจากแหล่งข้อมูลหาได้แต่ว่าคุณครูฝากนิดนึงว่าถ้าเรามีความสามารถในด้านงานศิลป์เนี่ยสามารถวาดเป็นภาพขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งในการหยิบมาทั้งหมดเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยสอนนักเรียนต้นทางปลายทางไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อให้งานเขียนของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ผ่านมา3กลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่กลุ่มที่4ได้เลยครับเชิญตัวแทนกลุ่ม4เป็นคนตอบครับ
2: ชั่วโมงที่แล้วนะคะได้ออกแบบป๊อปอัพค่ะและไปค้นหาการทำป๊อปอัพในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะอุปสรรคนะคะคือความคิดเห็นในการทำป๊อปอัพแตกต่างกันจึงขัดแย้งกันค่ะ
0: ครับ
2: แก้ปัญหาโดยการโหวตเอาเสียงมากค่ะ
0: ใช้เป็นการไปหาข้อมูลก่อนประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกนักเรียนตอบคุณครูมาว่านักเรียนได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำป๊อปอัพซึ่งถือว่าจะต้องใช้ความสามารถทางด้านของการพับกระดาษนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับให้เกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ตอบคุณครูมาครับว่านักเรียนเนี่ยได้มีการไปค้นหาในแพลตฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะหนึ่งนะครับที่คุณครูทั้งปลายทางนะครับควรที่จะให้นักเรียนเขาได้มีอิสระในการค้นหาแต่ว่าในอิสระตรงนี้ก็จะต้องมีการพูดเพิ่มเติมว่าเราจะต้องค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับอย่างนักเรียนนี้ก็ได้มีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเวลามานะครับเพราะว่านักเรียนได้มาหาคุณครูเจมนะครับซึ่งเป็นคุณครูต้นทางบอกว่าอยากจะทำป๊อปอัพแล้วก็ได้มีการไปลงความเห็นปรากฏว่าความเห็นในช่วงแรกนั้นอาจจะยังไม่ตรงกันซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณครูปลายทางเพราะว่าในการทำงานนั้นมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าคำว่ากระทบกระทั่งกันตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าเราตีกันจนแบบเลือดตกยางออกไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราคุยกันด้วยเหตุและผลถูกต้องไหมครับฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพอนักเรียนได้เอาเรื่องนี้ออกมาก็เริ่มลงมือวางแผนซึ่งตอนนี้งานก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยจะมีขั้นตอนในการออกแบบป๊อปอัพเหมือนกับนักเรียนต้นทางกลุ่มนี้บ้างนะครับถ้ามีนะครับช่วยตอบให้กับคุณครูปลายทางที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจหน่อยนะครับว่านักเรียนมีการวางแผนอะไรบ้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็ถือว่าตอบได้ครบถ้วนประเด็นนะครับไปกันต่อเลยครับในกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่านักเรียนได้ทำอะไรไปแล้วบ้างมีปัญหามีอุปสรรคใดๆบ้างครับเชิญครับ
3: ครับหลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้ดัดแปลงเนื้อหาข้อมูลในนิทานเหล่านั้นครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับ
0: ครับ
3: ส่วนปัญหานะครับคือตอนดัดแปลงเราจะต้องรวบรวมความคิดกันเพื่อที่จะให้เนื้อหามีความน่าสนใจครับ
0: ครับกลุ่มที่5ใช่ไหมครับกลุ่มที่5นี่ทำเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องหมาป่ากับแกะครับ
0: เป็นเรื่องหมาป่ากับแกะซึ่งเป็นนิทานที่ค่อนข้างที่มีมานานแล้วถูกต้องไหมครับทีนี
3: ้
0: พอบอกว่าเมื่อกี้นี้นักเรียนบอกว่ามีการดัดแปลงคุณครูรู้สึกตื่นเต้นครับช่วยแบบกระซิบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าคำว่าดัดแปลงของเราเนี่ย

0: ่อนลองดูซิว่านักเรียนปลายทางเนี่ยเรามีการวางแผนในการระดมความคิดแล้วก็มีการนำเอาความเป็นปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใส่ในนิทานด้วยหรือไม่นะครับฉะนั้นเวลานักเรียนดัดแปลงแล้วก็ขอให้ดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่มีข้อความที่ทำให้แบบอ่านแล้วมันตีความได้แบบหลายเชิงหรือสองแง่สองงานแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือพอระดมความคิดนี่คือเราต้องเอาความคิดเนี่ยมาเรียงใหม่ให้เหมาะสมใช่ไหมครับอ่ะให้กำลังใจกลุ่มนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับและมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ของนักเรียนต้นทางครับนักเรียนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: ในชั่วโมงที่แล้วนะคะกลุ่ม6ได้หาข้อมูลในห้องสมุดค่ะแล้วก็ได้วางแผนการทำสมุดเล่มเล็กค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะเจอข้อมูลเก่าๆค่ะเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีหลายภาคค่ะและปรับเป็นแบบของกลุ่ม6ค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นของนักเรียนนะครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยคือจะมีหลายภาคซึ่งจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่เขาเอามาผลิตเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเลยใช่ไหมครับทีนี้เวลานักเรียนไปอ่านไปหาข้อมูลจากห้องสมุดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับว่าเขาเขียนตามบทประพันธ์เดิมนะครับฉะนี้เราสามารถใส่ความเป็นสมัยปัจจุบันเข้าไปได้เหมือนกับกลุ่มที่5นะครับก็ลองดูว่าเราจะสามารถทำแบบไหนอย่างไรได้บ้างทีนี้พอเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคแบบนี้ครับในกลุ่มเราแก้ปัญหายังไงครับปรึกษากันได้เลยครับปรึกษากันได้เลยแล้วแก้ปัญหายังไงครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ปรึกษากันสักครู่นะครับซึ่งถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นก็ได้มีการอะไรครับลงมือวางแผนระดมความคิดได้อย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งมีทั้งนักเรียนที่เอาเรื่องของนิทานเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนกลุ่ม6เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมันมีหลายภาคแล้วก็เอานำมาดัดแปลงให้มันเป็นในภาคไทยค่ะเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ประมาณนี้คือดัดแปลงโดยใส่ลักษณะของความเป็นไทยเข้าไปด้วยใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ถือว่าการดัดแปลงนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาทั้งหมดเนื่องจากว่านักเรียนทราบใช่ไหมครับว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาฉะนั้นนักเรียนควรจะทำเป็นการทำเรื่องขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาลักษณะความสวยงามหรือว่าความเป็นไซไฟหรือว่าความเป็นเวทมนต์ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาใส่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็สิ่งสำคัญมากคุณครูอยากเห็นทุกๆกลุ่มเลยนะฮะก็คือการเพิ่มเติมในส่วนของข้อคิดข้อเตือนใจทำให้คนที่อ่านงานของเราเนี่ยเขาเกิดความจันลงใจก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงานของเรามากขึ้นและสิ่งสำคัญตามกระบวนการคืออย่าลืมตรวจคำถูกคำผิดด้วยนะครับอ้าวปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้ฟังแต่ละกลุ่มแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีการพบเจออุปสรรคต่างๆซึ่งคุณครูเจมส์ขออนุญาตสรุปสั้นๆได้ว่าตอนนี้ทุกกลุ่มได้มีการลงมือทำเรียบร้อยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของนักเรียนต้นทางตอนนี้คือการที่ทำไมครับอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติในการถกกันในเรื่องของทางวิชาการนะครับ2ครับเรื่องของการหาข้อมูลนั้นการหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแต่เราต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ประมาณนี้นะแล้วก็3ปัญหาอุปสรรคต่างๆอื่นๆถ้านักเรียนมีความขัดข้องหรือว่ามีความสงสัยประการใดเนี่ยถ้านักเรียนลองหาแล้วไม่ได้ก็สามารถปรึกษาจากคุณครูซึ่งต้นทางก็ปรึกษาคุณครูเจมได้ปลายทางก็สามารถปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือคุณครูท่านใดที่มีความรู้หรือมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆได้นะครับเพื่อที่จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในชั่วโมงนี้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งในเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนแล้วดูซิว่าตอนนี้พวกเราถึงขั้นตอนไหนบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นอะไรลูกขั้นตอนการวางแผนก่อนการเขียนคือการเลือกเรื่องตอนนี้เราเลือกเรื่องหรือยังครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยวันนี้จะขออนุญาตปรับการสอนให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนได้ทำการเลือกเรื่องตอนนี้นักเรียนเลือกเรื่องที่มีความสนใจแล้วนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจและได้มีการอ่านล่วงหน้ามาแล้วก็ถือว่าตรงตามขั้นตอนของการเลือกเรื่องต่อไปการกำหนดจุดมุ่งหมายแต่ละกลุ่มมีการกำหนดแล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะให้

0: ในระดับใดเป็นคนเข้ามาดูบ้างซึ่งตอนนี้ในระดับของเราก็คือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับก็ถือว่านักเรียนก็สร้างผลงานได้เลยนะครับต่อไปครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาเป้าหมายมากขึ้นรวมถึงลักษณะการใช้ภาษาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยต่อไปข้อที่2คือการศึกษารวบรวมข้อมูลประเด็นแรกคืออะไรครับ
1: ศึกษาข้อมูล
0: ตอนนี้แต่ละกลุ่มได้ศึกษาข้อมูลหรือยังครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เวลาเราจะทำงานเขียนหรือว่าเราจะทำสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลก่อนซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะได้มาจากหนังสืออย่างกลุ่มที่2ด้านหน้าก็มีการหยิบเอาเรื่องของสารานุกรมมาใช้นะครับหยิบจากบทความหยิบจากเว็บไซต์หรือว่าลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อไปสัมภาษณ์ผู้รู้นั่นเองนะครับต่อมาครับคือการจดบันทึกการจดบันทึกจะทำให้เรานั้นเข้าใจและได้ประเด็นสำคัญต่างๆด้วยต่อมาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็มีการทำให้ข้อมูลนั้นทำไมครับเป็นยังไงครับเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการมากขึ้นนะครับต่อไปขั้นตอนที่3คือการวางโครงเรื่องขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากและในชั่วโมงนี้เราก็จะต้องวางโครงเรื่องกันนะครับกำหนดโครงสร้างก่อนว่าแต่ละส่วนจะมีเนื้อหาอะไรบ้างก็เอาง่ายๆครับประเด็นการกำหนดโครงสร้างถ้าเราจะทำสมุดเล่มเล็กหรือว่าเราจะทำป๊อปอัพหรือว่าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยกำหนดเลยครับว่าเนื้อหาของเราควรมีประเด็นอะไรบ้างเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนจากนั้นให้ใส่รายละเอียดที่เป็นหัวข้อย่อยตามก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำนิทรรศการยังจำได้อยู่ไหมครับคล้ายกันเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนคล้ายๆจากนิทรรศการมาเป็นงานเขียนรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นนิทานอาจจะเป็นหนังสือเล่มอาจจะเป็นสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนะครับต่อไปเขียนโครงร่างก็ลองเขียนออกมาเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองแล้วก็ประเด็นย่อยต่อไปครับข้อ4คืออะไรลูก
1: เขียนร
0: ่
1: าง
0: เขียนร่างทำอะไรครับก็ดำเนินการเขียนตามโครงร่างโดยใส่ว่าส่วนใดเป็นส่วนนำส่วนใดเป็นส่วนเนื้อหาและส่วนใดเป็นส่วนสรุปประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางข้อ5ครับประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงคือ
1: การ
0: ปรับแก้ไขงานเขียนทำไมต้องมีการปรับแก้เพราะ
1: จะทำให้เนื้อหาของเรามีความถูกต้องมากข
0: ึ้
1: น
0: เก่งมากครับเพราะจะทำให้เนื้อหาของเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นฉะนั้นฝากทักษะเหล่านี้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ในรายวิชาภาษาไทยนะนักเรียนเวลาเราไปเรียนในรายวิชาอื่นๆทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยก่อนที่จะนำส่งผลงานกับคุณครูหรือว่าก่อนจะมีการนำเสนอเนี่ยควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลก่อนเพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแม้ว่างานเขียนในโลกนี้จะไม่มีงานเขียนใดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราสามารถทำให้ดีที่สุดและตรวจสอบให้ได้แม่นยำมากที่สุดได้นะครับและขั้นตอนที่6ครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานแปลว่าบางครั้งเราถึงขั้นตอนที่5แล้วเรามีการปรับแก้ไขตัวภาษาตัวการตรวจคำถูกคำผิดแล้วอาจจะมีบางจุดที่หลุดลอดสายตาเราไปได้การตรวจสอบครั้งสุดท้ายจึงเป็นขั้นตอนที่ดีอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นอะไรครับเป็นการพินิจพิจารณางานเขียนของเราก่อนที่จะนำออกเผยแพร่นั่นเองนะครับนะและขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่งานเขียนก็อาจจะเลือกช่องทางที่เหมาะสมเช่นงานเขียนของเราอาจจะไปลงที่หนังสือพิมพ์นิตยสารเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆเป็นต้นก็ในชั่วโมงนี้ผมก็ยังขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ผมได้เอามาอ้างอิงนี้นะครับซึ่งท่านได้เขียนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการวางโครงเรื่องเพื่อสร้างงานเขียนเอาไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับก็ขอบพระคุณท่านที่เป็นเจ้าของบทความนี้เป็นอย่างสูงครับอ่ะต่อไปครับนักเรียนครับมาถึงเรื่องการลงมือทำจดจำได้วันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเราจะยังทำกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ที่คุณครูเคยให้ไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับและอันนี้คือหน้าตาของใบงานซึ่งสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้คือความคืบหน้าที่มากขึ้นเป็นรูปร่างมากขึ้นและสิ่งที่อยากได้มากที่สุดเลยคือการบันทึกประเด็นสำคัญในข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3วันนี้ขอดูข้อ2ข้อ3ครับว่าส่วนนำนักเรียนจะเอาเนื้อหาอะไรส่วนเนื้อหานักเรียนจะใส่อะไรและส่วนสรุปนักเรียนจะใส่อะไรทั้งต้นทางปลายทางวันนี้ของานที่สมบูรณ์เกือบที่จะเอาไปผลิตเป็นงานเขียนได้นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ

ร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้เราเริ่มกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแทนในการตอบประเด็นที่2และประเด็นที่3คือการศึกษารวบรวมข้อมูลและการวางโครงเรื่องนะครับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับมีความประสงค์จะต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นการค้นหาจากโทรศัพท์ก็สามารถเอาขึ้นมาเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์จะต้องสืบค้นได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำใบงานที่4ซึ่งเป็นใบงานที่เราเคยได้มาแล้วเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มีการคุยแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาแล้วก็วันนี้จะขอให้ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยลองตอบในประเด็นที่2และประเด็นที่3นะครับประเด็นที่2คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและประเด็นการวางโครงเรื่องโดยวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนจากกลุ่มแรกไปเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6ก่อนนะครับได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าประเด็นที่2กับ3มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: 2การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2.1 แหล่งข้อมูลที่ค้นหาเว็บไซต์ทางการของผู้แต่ง A การบันทึกประเด็นสำคัญเรื่องย่อแฮร์รี่พอตเตอร์พวกเขาค้นพบเรื่องราวของเครื่องรางยมทูตไม้กายสิทธิ์ผ้าคลุมล่องหนหินชุบชีวิตเกิดสงครามที่ฮอกวอตส์สเนปตายแต่เกิดความจริงเผยว่าเขารักแม่ของแฮร์รี่และปกป้องเขามาตลอดแฮร์รี่พอตเตอร์ยอมเสียชีวิตและฟื้นกลับมาเอาชนะวอลเดอมอร์ในที่สุดค่ะ
0: อันนี้คือเป็นการหยิบเอาตัวเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณครูย้ำเสมอว่าถ้าในการบันทึกประเด็นสำคัญหรือว่าการหาข้อมูลเนี่ยต้องมีการปรับข้อมูลนะเราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดของเขาเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าตัวละครที่หนูเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจะต้องเลี่ยงสามารถเอามาใช้บางส่วนได้แต่ว่าต้องคิดงานเขียนของเราขึ้นมาเป็นหลักนะครับต่อไปครับการจัดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับการจัดหมู่ข้อมูลทำยังไงครับเราประเด็นอะไรบ้างครับมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อส่วนสรุปอะไรบ้างเอ่ยอ่ะจัดหมู่ข้อมูลยังไงครับ
1: มีข้อมูลย่อข้อมูลย่อยแล้วก็สรุปค่ะ
0: ข้อมูลย่อส่วนย่อยแล้วก็ส่วนสรุปนะครับเดี๋ยวลองไปทำให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนกว่านี้นะครับต่อไปครับประเด็นการวางโครงเรื่องส่วนนำทำยังไงบ้างครับ
1: ส่วนนำนะคะได้มีการนำตัวละครแต่ละเรื่องมาเป็นส่วนนำในเนื้อเรื่องค่ะเพื่อทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามีตัวละครอะไรในเรื่องบ้างค่ะ
0: ครับต่อไปครับส่วนเนื้อหาครับ
1: ได้เป็นเนื้อหาที่กลุ่ม6ได้ประดัดแปลงขึ้นมาค่ะเพื่อให้มีความทันสมัยและไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในภาคแต่ละภาคค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้ได้มีการวางแผนแล้วก็เอาแนวทางที่คุณครูได้ให้ไปใช้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะหยิบงานเขียนของเขาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเวลานักเรียนต้นทางได้ตอบเนี่ยอะไรที่เป็นงานเขียนที่เขามีลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถดูเป็นแนวทางได้แต่ว่าเราไม่สามารถเอามาใช้เป็นงานเขียนโดยเอาเป็นชื่อเราได้เพราะว่างานพวกนี้มีลิขสิทธิ์นะครับไม่ควรนะครับต่อไปครับส่วนสรุปก็คือยังไงครับ
1: ค่ะพวกเราได้แต่งเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้มีความคิดในแต่ละเรื่องค่ะเพื่อให้เพื่อนได้คิดตามกับงานเขียนที่พวกเราได้เขียนค่ะ
0: อ๋อเป็นการนำเอาเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับแต่งเนื้อหาตามความเหมาะสมของกลุ่มเราแล้วก็ตามกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มม.1 นะครับแล้วก็มีการสอดแทรกความรู้แล้วก็สอดแทรกข้อคิดนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปกลุ่มที่5ได้เลยครับเดี๋ยวให้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
2: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะครับจากเว็บไซต์ผู้ที่แต่งนิทานนะครับการจดบันทึกประเด็นสำคัญนะครับได้จดบันทึกประเด็นสำคัญที่ตัวละครต่างๆที่ได้ทำในเหตุการณ์ต่างๆครับส่วนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับเราได้จัดหมู่คือ1หัวข้อย่อยนะครับแล้วก็2ข้อสรุปครับการวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำโครงเรื่องนะครับได้เล่าถึง2ตัวละครที่กำลังดื่มน้ำอยู่ที่ลำธารครับส่วนเนื้อหาข้อมูลนะครับเราได้ใช้ข้อมูลที่เราได้ดัดแปลงจากนิทานเนื้อเรื่องของฉบับแรกนะครับ
0: ครับ
2: ได้มาเล่าครับ
0: ครับผม
2: ส่วนข้อสรุปนะครับเราได้ใช้ข้อคิดเสริมลงไปในเหตุการณ์ที่อยู่ตอนท้ายบทครับ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอความคืบหน้าที่ชัดเจนกว่านี้คงจะได้เห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่จากการที่คุณครูได้ฟังเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เริ่มเอาตัวเนื้อหาของเรื่องนี้ไปใส่ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
3: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะ ค้นหาจากร้านหนังสือหรือห้องสมุดค่ะการบันทึกประเด็นสำคัญนะคะวินเบอร์เป็นหมูที่อ่อนแอจึงเกือบถูกฆ่าแต่ได้เด็กสาวมาช่วยไว้และเด็กสาวได้เลี้ยงดูวินเบอร์แต่พอนานเข้าก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึงต้องไปฝากโรงงานใกล้ๆบ้านของเด็กสาวพอวินเบอร์ไปอยู่ที่โรงงานวินเบอร์ก็ไม่มีเพื่อนเลยแต่สักพักวินเบอร์ก็ได้แมงมุมสาวที่ชื่อชาร์ลอตต์เป็นเพื่อนค่ะการจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่ะ 1. ที่มาของข้อมูล 2. ข้อคิด 3. เจาะจงทุกวัยค่ะวางโครงเรื่องนะคะ 1. ส่วนนำงานเขียนฉบับนี้เพื่อให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพค่ะมิตรภาพของวินเบอร์ที่เป็นหมูและไม่มีเพื่อนเลยค่ะแต่ก็ได้ชาร์ลอตที่เป็นแมงมุม

0: เป็นเพื่อนรักค่ะส่วนเนื้อหาเรื่องชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักเป็นวรรณกรรมที่สอดข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพโดยจะดัดแปลงให้สั้นมากและให้มีประเด็นสำคัญมากขึ้นค่ะส่วนสรุปนะคะได้ข้อคิดและเอาไปใช้ในชีวิตประจำได้เกี่ยวกับมิตรภาพและเสียสละค่ะเพราะในการใช้ชีวิตประจำวันต้องพบเพื่อนมากมายค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนได้ตอบออกมาค่อนข้างครอบคลุมประเด็นนะครับอันนี้ขอชื่นชมในกลุ่มที่4ว่ามีการตอบที่ครอบคลุมตามประเด็นแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ให้กำลังใจ2กลุ่มแรกนะครับในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็พัฒนาผลงานต่อไปด้วยแต่ว่ายังย้ำเตือนว่าในการหยิบผลงานของมาไม่ควรที่จะหยิบมาทั้งกระบี่หรือว่าหยิบมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เราจะต้องปรับอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างจะได้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เกิดจากความคิดของเราด้วยนะครับต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: แหล่งข้อมูลที่ค้นหานะคะเว็บไซต์ห้องสมุดการบันทึกประเด็นสำคัญจอนสลัดต้องการจะไปหาสมบัติในท้องทะเลค่ะการจัดบทหมู่ข้อมูลนะคะ1ประเด็นสำคัญ2เนื้อหา3สรุปบางของเรื่องนะคะส่วนนำเป็นเรื่องจนสลัดฝ่าฟันอุปสรรคส่วนของการแนะนำเรื่องเพื่ออธิบายรายละเอียดค่ะส่วนเนื้อหานะคะ1ผจญภัย2ฝ่าฟันอุปสรรคสรุปนะคะจนสลัดได้ไปในท้องทะเลเพื่อไปหาสมบัติเอามาให้ครอบครัวค่ะประโยชน์ในการเขียนและคุณค่าการนำไปใช้ย่อประเด็นสำคัญได้และเข้าใจกับงานเขียนค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะสร้างสรรค์เป็นผลงานใดๆออกบ้างวันนี้ก็ได้ฟังความคืบหน้าแล้วก็ชื่นใจนะครับในแต่ละกลุ่มก็มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างของการหาข้อมูลบ้างให้กำลังใจต่อไปนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับถ้าเกิดว่าจะต้องใช้สารานุกรมในการประกอบด้วยก็ได้เลยนะครับลองดูครับ
3: การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลที่ค้นหาคือสารานุกรมไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมครับ
1: ครับ
3: การบันทึกประเด็นสำคัญนะครับสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณครับปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศกาลวันสงกรานต์ครับสิ่งที่ทำในวันสงกรานต์นะครับคือการทำบุญตักบาตรการทำบุญอัฐิการปล่อยนกการปล่อยปลาการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับแล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับนาฏศิลป์ไทยมี2ประเภทครับคือระบำและละครระบำเป็นการไล่ตามจังหวะและเพลงที่พร้อมเพียงงดงามครับละครก็คือการแสดงเป็นเรื่องราวครับละครไทยแท้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นละครโนราละครนอกละครในแล้วก็ละครพันทางครับแล้วก็ส่วนละครที่ยกตัวอย่างมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับขอยกตัวอย่างเป็นละครร้องแล้วก็ละครพูดครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ
3: การจัดมันหมู่ข้อมูลนะครับ1คือทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของทั้ง2อย่างครับ2ก็คือส่วนเนื้อหาก็คือใจความสำคัญของเนื้อหาครับแล้วก็สรุปครับวางโครงเรื่องนะครับส่วนนำคือความสำคัญของสงกรานต์แล้วก็ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยครับ
1: ครับ
3: ส่วนเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญแล้วก็ความสำคัญของสงกรานต์ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็สิ่งต่างๆของความ
1: สงกรานต
3: ์ขออภัยครับแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่ทำครับแล้วก็แสดงสิ่งต่างๆที่แสดงถึงวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับ
1: ครับ
3: ส่วนสรุปก็คือความหมาย
1: ข้อคิดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับการให้ข้อคิดเกี่ยวกับวันสงกรานต์แล้วก็นาฏศิลป์ไทยครับแล้วก็การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มนี้นั่งได้เลยนะครับก็มีการอ้างอิงข้อมูลมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ไปตอบนอกเวลานะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้คุณครูได้มีการสอบถามแล้วพบว่ามีการวางประเด็นค่อนข้างที่จะหลายส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวในกลุ่มนี้ให้มีการไปตอบกับคุณครูเจมนอกเวลานะครับปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าวันนี้ทั้ง5กลุ่มนะครับบวกอีก1กลุ่มที่กำลังจะตอบนอกเวลาเนี่ยได้มีการสอบถามแล้วก็มีการ

0: มาบอกคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้ฟังรายละเอียดแนวทางการวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ทำได้ค่อนข้างดีอย่างยิ่งกลุ่มใดที่จะต้องอยู่ในการพัฒนาก็นักเรียนพัฒนาต่อให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมวันนี้นะครับเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้คุยกันไหมครับ
1: ค
0: ุ
1: ย
0: ใช้เทคโนโลยีไหมครับ
1: ใช
0: ่ได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนเพิ่มเติมแล้วก็การแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าถูกต้องไหมครับรวมถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาก็คือเรื่องของการเขียนเป็นภาษาเขียนนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับเอาละครับมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นชื่อของกลุ่มดาวอัฐวินีหรืออัศวินีครับใครคิดว่าอัฐวินีสีเขียวถูกต้องยกมือครับต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมีนะครับอัฐวินีต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงมากกว่าเอามือลงได้ครับและคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอัฐวินีนะครับแปลว่าดาวฤกษ์ที่1มี7ดวงเห็นเป็นรูปคอม้าหรือหางหนูหรือดาวคอม้าดาวคู่ม้าดาวม้าหรืออัศวยุทธก็เรียกนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มดาวม้านั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของกลุ่มดาวม้าตามโปรแกรมสเตลาเรียมนะครับก็ขอขอบคุณภาพโปรแกรมนี้ด้วยนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานที่7เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับในส่วนใบงานกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับในส่วนใดที่นักเรียนต้นทางยังทำไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมาตอบกับคุณครูเจมนอกเวลาได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางถ้ายังทำไม่เสร็จก็มาตอบนอกเวลาให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับนักเรียนครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งคือพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูกการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนศาสนาอะไรมาบ้าง
1: ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม
0: ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่ครูบอกครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แนวปฏิบัตินะครับต่อศาสนาอื่นนะครับรวมทั้งวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับและผลเสียของการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นนะครับโดยเห็นความสำคัญว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีผลต่อสังคมอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครูมีภาพนะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้คือภาพอะไร
2: ไหว้พระ
0: อ้าวภาพไหว้พระนะครับอ่ะภาพไหว้พระการไปวัดเกี่ยวข้องกับศาสนา
1: พ
0: ุทธอ่ะและที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาไปบ้าง
2: การถวายสังฆทาน
0: ตัวแทนตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูกที่หนูจำได้มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
3: การถวายสังฆทานค่ะการทำความสะอาดศาสนสถาน
0: หมดยัง
3: แล้วก็การใส่บาตร
0: การใส่บาตรอ่ะทีนี้เพื่อนกลุ่ม4ยกมือเรียนอะไรไปอีกลูกนอกจากการถวายสังฆทานการใส่บาตรการทำความสะอาดศาสนสถานได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้าง
4: เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติค่ะ
0: พุทธประวัติมีอะไรอีก
4: เหมือนกับกลุ่มโหเลยค่ะการใส่บาตรการสังฆทานด้วยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะมีอะไรอีกที่เราได้เรียนไปจำได้ไหม

0: จำได้ไหมนะเราทำอะไรไปบ้างที่เรารายงานทุกสัปดาห์
1: บันทึกผลการปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาครับ
0: นะครับนั่งลงนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเอาแล้วจำหลักธรรมได้บ้างไหมไหนใครจำหลักธรรมได้บ้างกลุ่ม5ครับมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เราได้เรียนไป
2: อานาปานสติอริยสัจ4แบบคุณโทษทางออกแล้วก็ไตรสิกขาครับ
0: เก่งมากนั่งลงได้ครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนวันนี้ทุกคนช่วยกันตอบดีมากเลยนะครับทุกคนเก่งมากช่วยกันตอบนะครับก็คือเราได้เรียนไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นหลักธรรมเราก็เรียนอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและวิธีคิดแบบคุณโทษทางออกแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกครับเราก็นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อมาเราได้เรียนรู้เรื่องการบำรุงศาสนสถานแล้วเราก็ทำไมครับได้เดินทางไปทำความสะอาดที่วัดเลยศาสนสถานเลยนะครับการทำความสะอาดทานทำความสะอาดศาสนสถานเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับการแบ่งหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความสามัคคีนะครับช่วยกันทำความสะอาดต่อมาทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทำไมครับศาสนพิธีนะครับก็คือทำไมครับการตักบาตรตักบาตรเราต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยประโยชน์ของอาหารที่ใส่คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ใส่ต้องทำไมใช่ครับต้องไม่หวานไม่มันไม่เค็มนะต่อมาสังฆทานสังฆทานจำเป็นต้องเป็นสีเหลืองไหม
3: ไม่
0: จำเป็นแต่คำนึงถึงประโยชน์เก่งมากประโยชน์ที่พระจะได้ใช้นะครับและไม่ผิดต่อพระธรรมวินัยนะครับทีนี้ภาพต่อมาวิ่งภาพนี้ภาพอะไรกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4
4: การละหมาดของอิสลามค่ะ
0: การละหมาดของศาสนาอิสลามนั่งลงได้ครับทีนี้เราเคยเรียนไปหรือยัง
3: เรียนแล้ว
0: เคยเรียนไปแล้วนะครับมีใครจะบอกได้ไหมว่าเรียนไปแล้วจำอะไรได้บ้างศาสดาคือใครนะกลุ่ม6กลุ่ม6ครับ
4: พระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมหมัดค่ะ
0: อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดานะครับก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเอาล่ะและทีนี้นักเรียนจำหลักธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ไหมครับที่เราได้เรียนไปมีหลักธรรมอะไรบ้างนะ
4: มีหลักศรัทธา6ประการค่ะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการค่ะ
0: ศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างอ่ะลองดูในใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างลูก
4: 1ศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้าชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งค่ะ2ศรัทธาในเทวทูตของพระเป็นเจ้าเทวทูต3ศรัทธาในคัมภีร์อังกุรอาน4ศรัทธาต่อศาสนทูต5ศรัทธาต่อวันพิพากษา6ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการ1หลักปฏิบัติตนชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว2การละหมาด3การถือศีลอด4การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ5การประกอบพิธีฮัจญ
0: ์เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อย

0: นะครับเพื่อนก็ได้ทบทวนให้เราฟังเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับทั้งพระเจ้าศาสดาและที่สำคัญนะครับเพื่อนก็ได้พูดถึงหลักศรัทธา6และปฏิบัติ5นะครับที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับอ่ะต่อมาครับภาพนี้ล่ะกลุ่ม6ครับ
1: พิธีศีลมหาสนิทค่ะ
0: พิธีศีลมหาสนิททำไมถึงรู้ว่าเป็นพิธีศีลมหาสนิท
1: เพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระเจ้าโดยการกินน้ำองุ่นกับขนมปังค่ะ
0: ทีนี้นะครับน้ำองุ่นกับขนมปังเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับแทนอะไรครับ
1: แทนพระกายและโลหิตของพระเยซูค่ะ
0: นะครับเก่งมากนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนี่ก็คือพิธีศีลมหาสนิทนะครับหรือพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับจะแทนนะครับน้ำองุ่นสีแดงนี้จะแทน
2: โล
0: หิตนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับก็จะแทนพระวรกายของพระเยซูนะครับจะทำพิธีนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับที่โบสถ์นะครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เราเรียนไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใครจำรายละเอียดได้บ้างลองเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิครับเล่าให้ครูฟังคร่าวๆหน่อยว่าศาสดาคือใครนะครับ
3: ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูค่ะ
0: นะครับทีนี้ใครจะเล่าเสริมต่อจากเพื่อนได้อีกมีไหมว่านอกจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องศาสดาเราเรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลักอะไรนะกลุ่ม4ครับ
4: คำสอนที่สองศาสนาคริสต์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. หลักตรีเอกานุภาพศาสนาคริสต์ 2. หลักความรัก 3. อาณาจักรพระเจ้าน
0: ะครับเก่งมากนะครับนอกจากนี้เราเรียนเรื่องอะไรอีกกลุ่ม2ครับ
5: เรียนเรื่องคัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือคัมภีร์ไบเบิลครับ
0: นะครับนั่งลงครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6บอกว่าจะเสริมจะเสริมเรื่องอะไรครับเราลองมาฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเสริม
1: แล้วก็พระบัญญัติ10ประการค่ะ
0: เก่งมากพระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการเนี่ยคล้ายกับอะไรครับ
1: ศีล5ข้อค
0: ่
1: ะ
0: จะคล้ายกันกับศีล5นักเรียนจำได้ไหมว่ามีข้อไหนที่คล้ายบ้าง
1: จงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปองใจผิดประเวณีอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับพอครูถามไปปุ๊บนักเรียนช่วยกันปรึกษาคำตอบนะครับและที่สำคัญนักเรียนก็ทำไมครับย้อนกลับไปดูในใบความรู้ที่ครูเคยให้ศึกษานะครับทีนี้ครูนะครับมีคำถามจะมาถามนักเรียน2คำถามคำถาม2คำถามนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันนะครับและบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมเพราะอะไรไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะครับให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันปรึกษาเนาะคำถามแรกศาสดาของศาสนาที่ฉันนับถือดีที่สุดศาสดาของศาสนาอื่นสู้ไม่ได้คำพูดนี้เหมาะสมไหมลองปรึกษากันครับเรียบร้อยหรือยัง
6: เร
0: ีย
6: บร้อยแล้ว
0: ไวมากเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดี
7: สอง
0: เดี๋ยวรอบนี้ครูเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1กลุ่ม6ตอบก่อนครับ กลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรปรึกษากันแล้ว
2: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการดูถูกศาสนาอื่นค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อมากลุ่ม5ล่ะครับ
6: ไม่เหมาะสมครับเพราะเป็นการไม่เคารพศาสนาอื่นครับ
0: อ่านะครับกลุ่ม5นั่งลงได้อ่ะกลุ่ม4
4: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาอื่น
0: กลุ่ม3
7: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามของศาสนาอื่นไม่เคารพถึงศาสนาอื่นค่ะ
0: กลุ่ม4อ่ะกลุ่ม2ขออภัยครับ
5: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าศาสดาของศาสนาอื่นก็ทุกคนมีความนับถือเหมือนกันครับ
0: นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม1ลูก
8: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดและไม่ให้ความเคารพกันและกันครับ
0: นะครับอ่ะนั่งลงได้อ่ะทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคำตอบก็อย่างที่นักเรียนตอบเลยครับไม่เหมาะสมนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มครับเพราะอะไรครับเพราะศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นที่เคารพของคนที่นับถือศาสนานั้นเราต้องไม่ไปพูดดูหมิ่นสักของศาสนาอื่นซึ่งจะทำให้ผิดใจกันและโกรธเคืองกันได้อ่านะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไปพูดดูถูกนะครับศาสนาอื่นดูหมิ่นศาสนาเขานะครับจะทำให้สังคมเป็นไง
9: ไม่น่าอยู่ไม่สงบส
0: ุขอาจจะเกิดการผิดใจกันในสังคมหรือในกลุ่มคนที่ศรัทธาที่นับถือได้นะครับอาจจะเกิดความผิดใจกันได้อ่ะต่อมาครับข้อที่สองดูคำถามนะแล้วปรึกษากันคำสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีทำให้สังคมมีความสุข
9: ถ
0: ูกต้องแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับพร้อมบอกเหตุผลรอบนี้ครูจะเริ่มจากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6คำพูดนี้เหมาะสมไหมอ่ะกลุ่ม1ครับพร้อมยังตอบได้เลยครับ
10: ถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ
0: ถูกต้องทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับถือว่าเหมาะสมเลย
10: ใช่ค
0: ่
10: ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม2
11: เพราะว่าหลักธรรมมีความคล้ายกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทำให้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีค
0: ่
11: ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม3
12: คำสอนของทุกศาสนานะคะเป็นคำหลักสอนที่ดีครับอยากให้ทุกคนเป็นคนดีและก็แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนไม่เป็นคนดีครับ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม4
4: เหมาะสมค่ะเพราะจะทำให้สังคมมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขค่ะ
0: กลุ่ม5ครับ
6: ถูกต้องครับเพราะทุกหลักธรรมของทุกศาสนามุ่งให้คนเป็นคนดีครับ
0: สุดท้ายกลุ่ม6ครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไร
13: ทุกศาสนามีคำสอนที่ดีและมีจุดมุ่งหมายให้เป็นคนดีครับ
0: นะครับเหมาะสมนั่งลงครับที่นักเรียนตอบมาคือถูกต้องเลยเหมาะสมครับเพราะทุกศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างที่นักเรียนบอกมาครับศาสนาพุทธมีศีล5นะครับศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามก็มีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ประการซึ่งทั้ง3ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเนี่ยทำให้สังคมเป็นไงด้วยครับสงบสุขนะครับเก่ง

มากนะครับวันนี้นักเรียนช่วยกันศึกษานะครับปรึกษากันนะครับแล้วก็ช่วยกันตอบดังนั้นนะครับก่อนทำกิจกรรมวันนี้ครูเลยให้โบนัสนักเรียนนะครับได้ดาวคนละ1ดวงอ่ะเดี๋ยวเสร็จชั่วโมงนะครับมารับดาวที่ครูได้เลยทุกคนอ่ะและวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหันมาทางกระดานก่อนมาดูกิจกรรมก่อนวางปากกาวางปากกาใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาข้อความที่เป็นข้อความที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นเนี่ยจะมีอยู่4ข้อความนะครับครูจะให้นักเรียนหาในตารางนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความลงไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือและรับไปเลยกลุ่มนั้นคนละ2ดาวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือครับ

0: กลุ่มสี่ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่มสี่ครับได้คำว่าอะไรบ้าง
1: 1. พูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่น 2. ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่น 3. แสดงกิริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ 4. รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นค่ะ
0: นะครับนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้ออกมาวงให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าคำเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างประโยคเหล่านี้นะครับ

0: ่ะได้เหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนไหมครับมีคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกถือว่าเป็นกริยาที่เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับนี้ก็เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับเหมาะสมไหมสุดท้ายนะครับนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันอีกทีนึงนะครับนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยมีอะไรบ้างครับรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นแสดงกริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นแต่ละศาสนามีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็คืออะไรครับไม้กางเขนนะครับหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธรูปหรือธรรมจักรนะครับต่อมาพูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต่อมาครับดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นไม่ได้นะครับนะครับต่อมานะครับครูเนี่ยมีเกมมาให้นักเรียนเล่นมีเกมอีกแล้วนะครับครูมีคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดและเขียนลงไปในกระดาษ A4ให้ได้มากที่สุดว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนก็คือต่ คนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับให้นักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกาอ่ะนักเรียนครับเราจะมาเช็คกันว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดนะไหนกลุ่มไหนได้มากกว่า10ข้อยกมือมี3กลุ่ม3กลุ่มมือลงเอา4กลุ่มมือลงกลุ่มไหนได้มากกว่า12ข้อยกมืออ่ะมือลงได้มากกว่า15ข้อยกมือกลุ่ม5ได้กี่ข้อลูก17ข้อโอ้โหอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ากลุ่ม5นะครับได้คำตอบว่าอย่างไรกับคำถามที่ว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่ม5พร้อมยังครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ข้อ1นะครับไม่ดูถูกครับข้อ2เป็นมิตรกับทุกศาสนาครับข้อ3ให้เกียรติครับข้อ4ให้ความเคารพครับข้อ5พูดจาไพเราะครับข้อ6สำรวมกิริยามารยาทครับข้อ7ไม่เหยียดหยามครับข้อ8ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมครับข้อ9ไม่ประพฤติตนก้าวร้าวครับข้อ10มีมารยาทครับข้อ11ไม่ดูถูกศาสดาครับข้อ12ไม่นำพาศาสนาอื่นไปทางที่ผิดครับข้อ13ให้ความเคารพศาสนสถานครับข้อ14ไม่ดูถูกคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ15ไม่นำพาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามของศาสนาอื่นครับข้อ16เคารพหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ17ไม่พูดถึงศาสนาอื่นในทางที่ไม่ดีครับ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนที่เพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อนไหมที่มีเพิ่มเติมกลุ่ม6เพิ่มเติมว่าอย่างไรครับ
2: ข้อ1เคารพศาสนาอื่นข้อ2ให้เกียรติศาสนาอื่นข้อ3ไม่ดูถูกศาสนาอื่นข้อ4ไม่เหยียดหยามศาสนาอื่นข้อ5ไม่ขัดขวางการทำพิธีกรรมของศาสนาอื่นข้อ6เคารพศาสดาของศาสนาอื่นข้อ7เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ8ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่นข้อ9ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นให้เกียรติคำสอนของศาสนาอื่นให้เกียรติศาสนสถานของศาสนาอื่นไม่ทำร้ายพิธีกรรมของศาสนาอื่นไม่รบกวนการทำศาสนกิจของศาสนาอื่นไม่ทะเลาะกันในศาสนสถานแต่งกายให้เหมาะสมต่อศาสนสถานของศาสนาอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบไปเนาะเพื่อนก็ตอบไปถือว่าครอบคลุมหรือยังครอบคลุมเกือบหมดแล้วทีนี้เรามาเติมเต็มนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาครับข้อ1นะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยก็คือให้ความสำคัญไม่กล่าวคำจับจ้วงดูหมิ่นหรือคำที่ทำไมครับไม่สมควรพูดแบบนี้ครับต่อศาสดาของศาสนิกชนอื่น 2. ไม่พูดหรือทำอะไรที่เป็นการไม่เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น 3. ไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่เป็นการเหยียบย่ำทำลายคัมภีร์สำคัญในศาสนาของศาสนิกชนข้อ4ครับไม่ดูถูกเหยียดหยามหรือขัดขวางการปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนอื่นนะครับก็ทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนอกจากนี้ดีมากเลยที่นักเรียนตอบมาเช่นไม่นำพาเพื่อนไปทำผิดในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอื่นนะครับหรือการแต่งกายสุภาพไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะครับต่อมาครับข้อที่2

0: ทุกคนล้วนปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นด้วยความเหมาะสมสังคมจะเป็นอย่างไรข้อความนี้ก็คือถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยเหมาะสมต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นแล้วเนี่ยด้วยความเหมาะสมเลยเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่ายังไงครับกลุ่ม6ครับต่อด้วยกลุ่ม5และกลุ่ม4
1: สังคมจะมีความสงบค่ะ
0: สังคมจะมีความสงบกลุ่ม5ล่ะครับนักเรียนคิดว่าอย่างไร
2: สังคมสงบสุขน่าอยู่แล้วก็ทุกคนเป็นมิตรกันครับ
0: นะครับสุดท้ายนะครับกลุ่ม4
3: สังคมจะน่าอยู่ขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะและไม่มีการเหยียดหยามหรือดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
0: เก่งมากครับนะครับเราก็มาเติมเต็มคำตอบกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยเมื่อต่างให้เกียรติแก่กันและกันแล้วนะครับความเป็นเพื่อนก็ย่อมยั่งยืนนะครับความสงบสุขก็ยั่งยืนนะครับตามความสามัคคีของชุมชนก็มีขึ้นอย่างยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราให้เกียรติกันนะครับสังคมก็จะเป็นครับสงบสุขเกิดความสามัคคีในสังคมในชุมชนเพราะในบางชุมชนก็มีการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายๆศาสนาเช่นในอำเภอของเราเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่กี่ศาสนา
4: 3
0: ใช่ไหมครับมีทั้ง
4: พ
0: ุทธคริสต์อิสลามนะครับซึ่งที่เราจะเห็นหลักๆเลยนะครับทั้งหมดนี้เราอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเราก็ต้องทำไงครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรของในชุมชนก็จะทำไงครับยั่งยืนเกิดความสงบสุขนะครับเกิดความสามัคคีของชุมชนขึ้นและส่งผลให้ทำไงครับเกิดความยั่งยืนในชุมชนนั่นเองในรวมทั้งในสังคมก็จะไม่มีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นว่าคนในสังคมมาทำไมครับผิดใจกันทะเลาะกันในเรื่องของศาสนานะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันในหน่วยที
4: ่2
0: เราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะครับหน่วยที่2นี้จะเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีนี้นะครับทีนี้วันนี้หันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางคุณครูแล้วนะครับวันนี้ครูชมนักเรียนนะครับนักเรียนน่ารักมากนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยโดยเรื่องที่ครูจะชื่นชมนี้คือ1นะครับนักเรียนนะครับช่วยกันคิดคำตอบตอบคำถามปรึกษากันดีมากครูอยากให้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนช่วยกันแบบนี้แหละครับดีมากเลยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันตอบและที่สำคัญนะครับครูชื่นชมมากนักเรียนกล้าตอบนะครับนักเรียนกล้าตอบอย่างที่ครูบอกไปครับวิชาของครูเนี่ยตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจะถูกนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับถ้าตอบมาแล้วผิดก็ทำไมครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับนะทุกอย่างนะครับผิดเราสามารถแก้ไขได้ไหม
4: ได
0: ้ไม่ต้องกังวลเลยว่าผิดแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าเราตอบผิดนะครับก็มีคำตอบที่ถูกแล้วก็แก้ไขให้ถูกเท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่ครูสังเกตได้นะครับช่วงนี้นะครับเมื่อครูบอกว่าบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะไปทบทวนนะครับไปอ่านมาก่อนไปจดบันทึกมาก่อนนะครับเมื่อเวลาตอบนะครับนักเรียนก็จะตอบได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

Ah! Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

Oh,

Oh.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทาง

ห้อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกุ้งกฤษณาค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องระบุแนวทางพัฒนาตามภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้และสิ่งสำคัญเลยค่ะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของการเจริญเติบโตสมวัยค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะนักเรียนค่ะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของวัยของเราตอนนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะมีเพื่อนๆต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะคุณครูขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนนะคะที่พร้อมจะตอบเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อาหาร5หมู่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารค่ะเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: สังคมครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเหมือนกันนะคะมันเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะนอกเหนือจากปัจจัยภายในแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสิ่งแวดล้อมนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของฮอร์โมนนะคะซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายยังคงอยู่ที่นักเรียนกลุ่มเดิมมีเพื่อนคนใหม่อยากจะตอบใช่ไหมคะเชิญค่ะ
4: ออกกำลังกายค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเชิญค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: การเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะในหัวข้อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุค่ะและสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะกับปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็มีด้วยกันหัวข้อที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามข้อนี้นะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในหัวข้อเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายนะคะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดน้ำหนักส่วนสูงค่ะกระดูกกล้ามเนื้อรูปร่างนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงปริมาณนะคะเช่นเราจะสังเกตเห็นในเรื่องของร่างกายของเราเองค่ะที่มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามหรือคำที่เราใช้เรียกว่าการเจริญเติบโตค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะปัจจัยนะคะที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นวัยรุ่น ที่สมบูรณ์แบบนักเรียนคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ปัจจัยภายในพันธุกรรมร่างกายพันธุกรรมสติปัญญาพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของปัจจัยภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: ปัจจัยภายนอกค่ะเช่นครอบครัวสังคมอาหารออกกำลังกายแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะคะเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะอย่างที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะขอเสียงปรบมือและขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะนักเรียนคะที่นี้ค่ะเรายังจำกันได้ไหมคะในเรื่องของคำถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะคืออะไรนั่นก็คือข้อมูลนะคะหรือตัวชี้วัดที่นำมาใช้อ้างอิงนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเรื่องของอายุน้ำหนักและส่วนสูงเพื่ออะไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของบุคคลในแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นค่ะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยก็จะแตกต่างกันไปค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบนะคะน้ำหนักส่วนสูงหรืออายุของเรากับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะถ้าเราอยากจะทราบเรื่องของภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีมาตรฐานการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือเปล่ามีเพื่อนอยากจะตอบใช่ไหมคะเราสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
4: หนึ่งการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ

0: นอกจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแล้วนักเรียนคิดว่ามีหัวข้ออะไรอีกเอ่ย
1: การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์อายุครับ
0: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักกับอายุนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะซึ่งเราสามารถประเมินได้จากส่วนสูงกับเกณฑ์ของอายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะได้ลองทดสอบกันด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในช่วงของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันก่อนอื่นค่ะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้รับเรื่องของใบความรู้ค่ะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับทำสิ่งนี้ค่ะกิจกรรมที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีใบงานนะคะอยู่กัน2ใบค่ะแต่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอใบงาน2ใบหนูจะทำสำเร็จหรือไม่คุณครูจะแยกให้ตามเพศสภาพนะคะใบงานที่1จะเป็นของนักเรียนเพศไหนเอ่ยเพศชายนะคะซึ่งใบงานที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะซึ่งมาตรฐานนะคะในการเปรียบเทียบกราฟเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กไทยอะค่ะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจะแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าคุณครูจะต้องทำใบงานให้นักเรียน2ใบค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากข้อมูลที่คุณครูให้นะคะเราจะมาดูใบงานที่1กันก่อนนะคะเป็นใบงานเรื่องนะคะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยค่ะต่อมาค่ะทีนี้เราจะมาดูค่ะตัวอย่างค่ะนะคะดูค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะเรื่องของเพศนะคะยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะว่าเป็นเรื่องของเพศชายค่ะอายุเท่าเอ่ย13นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสังเกตให้ดีนะคะว่าเราจะทำใบงานได้อย่างไรจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ค่ะนั่นก็คือข้อมูลยกตัวอย่างนะคะเพศชายอายุ13ปีส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมเราจะทำอะไรกับข้อมูลที่คุณครูกำหนดให้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงอ้างอิงการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้นะคะส่วนสูงของเพื่อนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย160ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลากเส้นไปค่ะที่160ค่ะน้ำหนักตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้คือเท่าไหร่คะ60ค่ะทีนี้เราจะมาดูสิคะว่าเมื่อสูง160น้ำหนัก60กิโลกรัมกับช่วงอายุที่คุณครูกำหนดให้คือ13ปีค่ะเราจะแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ท้วมค่ะและนี่คือตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะจากใบงานที่คุณครูกำหนดให้เมื่อเรานะคะสามารถอ่านข้อมูลได้แล้วค่ะนักเรียนคะในใบงานก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์น้ำหนักแล้วส่วนสูงนะคะกับเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะโดยเราระบุแล้วก็วิเคราะห์เป็นรายบุคคลค่ะซึ่งนักเรียนก็เขียนไปตามข้อมูลที่ตนเองสามารถรวบรวมแล้วก็หามาได้นะคะและให้นักเรียนเขียนนะคะในเรื่องของแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยค่ะเช่นนะคะนักเรียนเทียบแล้วนะคะน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของนักเรียนตามอายุนั้นอยู่ในระดับที่สมส่วนและนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะพัฒนาให้ส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นตามอายุที่มันสมส่วนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะพัฒนาอย่างไร

0: ไรมีใครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะเราสามารถพัฒนาตนเองให้มีส่วนสูงที่สมส่วนหรือส่วนสูงที่ได้มาตรฐานอย่างไรเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนแนวทางการพัฒนาตนเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะนอกจากใบงานนี้นะคะจะมีหัวข้อที่1แล้วนะคะก็ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะขออนุญาตแจกใบงานกับใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนนะคะเมื่อได้รับใบงานและใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมานำเสนอด้วยกัน2คนค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็กล่าวขอบคุณนักเรียนก่อนนะคะที่นำข้อมูลส่วนตัวมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางได้ทราบกันค่ะมีตัวแทนนักเรียนคนไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโต 2.1.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ดื่มน้ำอัดลม 2.1.2น้ำหนักตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานน้ำหวาน 2.1.3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงปกติตามเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตนเองคือไม่กินเยอะกินอาหารที่มีประโยชน์ 2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์ไม่ดื่มน้ำหวานและกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
0: ขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่มานำเสนอนะคะตัวแทนนักเรียนคนที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัวแทนนักเรียนและขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของตนเอง 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโต 2.1.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารและออกกำลังกายเพิ่มครับ2

0: 2.1-2น้ำหนักตามเกณฑ์อายุปกติตามเกณฑ์ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น 2.1-3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงระดับปกติตามเกณฑ์ออกกำลังแนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายให้แข็งแรง 2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองทานอาหารครบ5หมู่ให้มากขึ้นครับ 2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายและทานอาหารเพิ่มครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะได้ทราบถึงนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของเราแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของนะคะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาให้นักเรียนทุกๆคนค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในเรื่องของการเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าร่างกายของเรานะคะหรือว่าร่างกายของเพื่อนๆนั้นมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่หรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มันจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ทำให้รู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองค่ะว่าเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองต่ำหรือสูงหรือสมส่วนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงหัวข้อนะคะว่าถ้าเราได้รู้ว่ามาตรฐานหรือว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของเราเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เรานะคะสามารถดูแลรักษาสุขภาพของเราได้อย่างสมบูรณ์ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ทำให้รู้แนวทางการพัฒนาตนเองถ้าหากว่าเราต่ำกว่าเกณฑ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการที่เราเรียนรู้ตนเองค่ะเรียนรู้มาตรฐานการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเรานะคะถ้ามีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือน้อยกว่าเกณฑ์นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อย่างไรเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีค่ะนักเรียนคะการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะคะจะทำให้เราค่ะทราบถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางร่างกายของเองค่ะรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราสามารถที่จะนำกลับไปปรับปรุงหรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเราให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่สมวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย
4: การดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1: ใช่ค่ะเก่งมากนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอย่าลืมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้าค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีใบงานด้วยค่ะใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายและใบงานเรื่องต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
3: ่หิวน้ำ
2: จังเลยกินน้ำดีกว่า
3: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
2: เข
4: ้
2: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชม

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today? I'm very happy today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Okay, welcome everyone here. Good morning. Have you eaten your breakfast? Have you eaten? ทานข้าวเช้าหรือยังคะวันนี
3: ้
0: แปลว่าวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ปิ่นถูกต้องไหม Everyone, are you ready?
2: Yes.
0: Okay, please check your item on the table. Could you please keep your worksheet first? เดี๋ยวเราเก็บใบงานไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเริ่มกิจกรรมอะไรเก็บใบงานทั้งหมดไว้ก่อนเดี๋ยวทิชเชอร์จะค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะคะวันนี้ท็อปิกของเรานะคะอยู่ที่หน่วยที่3แล้วนะคะ We are going to continue with the unit 3 My Dream School The first unit we learn about ourselves The second unit we learn about the houses right เราเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวนะคะ unit ที่1เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมข้อมูลส่วนตัวการให้การบอกชื่อนะคะส่วนหน่วยที่2เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใช่ไหมคะสำหรับหน่วยที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านกับ My Dream School เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนและสำหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือ My Favorite Subjects Do you know the word subjects What is it
2: Visha
0: That's right Okay Could you please look at the objective for today first Number one you'll be able to give us the meaning of each subject นักเรียนจะได้บอกความหมายนะคะของรายชื่อวิชาต่างๆ Number two, you'll be able to write about the description about subjects too นักเรียนก็จะได้เขียนบรรยายนะคะเกี่ยวกับคำบรรยายลักษณะของรายวิชาต่างๆ And the third one, you'll be able to match the picture and the words together เพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาบนโต๊ะได้เลยใบงานยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะOkay. เราจะใช้บัตรคำทำอะไรอ่ะ Look at the picture first. Everyone, look at the picture. Okay. What are they? What are they? They are
2: subjects.
0: Okay. So I will ask you the questions. What is your favorite subject? What is your favorite subject? Do you know the word favorite?
2: Yes.
0: Do you know it? What is it?Something that you like the most, very, very like the most, or something you love. Favorite ก็คือในภาษาไทยก็คือแปลว่าโปรดปรานนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะทบทวนว่านักเรียนนะคะรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชามากแค่ไหนเดี๋ยวเราเปิดคำศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยและบัตรภาพนะคะขั้นตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำบัตรภาพแล้วก็บัตรคำศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการจับคู่ภาพกับคำศัพท์เอาไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเรามีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures that we have? How many pictures? 10 We got 10 pictures and 10 subjects Would you please match them together? เราช่วยกันจับคู่ก่อนนะคะว่าภาพกับมีอะไรบ้างอะไรควรที่จะจับคู่กันบ้างนะคะ
2: ใ

0: Okay. Group 4 have finished. กลุ่มที่4นะคะจับคู่เสร็จแล้วกลุ่มอื่นๆทำไปก่อนเลยโอเคกลุ่ม2กลุ่มไหนเสร็จแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะคะไปกลุ่ม2 4 5 and 6กลุ่ม3 hurry up hurry up กลุ่ม1 have you finished เหลือกลุ่ม1กับกลุ่มที่3นะคะใครจะเสร็จก่อนเลยโอเค all right let the words okay group 3 finish already and group 1 okay กลับมาที่คำถามเดิมนะคะทีเชอร์ถามว่า what is your favorite subject อะไรคือวิชาที่นักเรียนชอบที่สุดนะคะนักเรียนลองใช้คำศัพท์เนี่ยช่วยให้นักเรียนตอบครูใครสามารถตอบทีเชอร์ได้บ้างกดกระดิ่งเลย Group 4 What is your favorite subject Sana please นักเรียนจะตอบเป็นประโยคหรือตอบสั้นๆก็ได้นะคะ
1: I like subject math
0: I like math Okay or you can say my favorite subject is math My favorite subject is math
1: My
0: favorite
1: favorite
0: subject
1: subject
0: is
1: math
0: okay very good group 4 clap your hand for group 4 good job what about group okay group 2 what is your favorite subject กลุ่มที่4บอกว่าชอบวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์มากที่สุดwhat about group 2
1: my favorite subject is PE
0: your favorite subject is PE clap your hand for group 2 good job okay group 6 group 6What is your favorite subject? Which subject do you like most? It is the same meaning.
2: My favorite subject is science.
0: Your favorite subject is science. วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3กลุ่ม3
3: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. Wow, happy to hear that. Good job. Group 1
4: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. I hope so. Thank you so much. Group 1. Okay, group 5. What is your favorite subject?
5: My favorite subject is history.
0: Your favorite subject is history. Okay, everyone. I think you are ready for the lesson. ตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเกี่ยวกับวิชาในภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนมีพื้นฐานวิชากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าภาพที่แมทอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรม What am I นะคะทีเชอร์จะทำการบอกคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับวิชานั้นๆทีเชอร์จะให้คำนิยามเกี่ยวกับวิชาต่างๆจากนั้นขอให้แต่ละกลุ่มนะคะชูแผ่นป้ายคำศัพท์ขึ้นมาว่านักเรียนคิดว่าสิ่งวิชานั้นคือวิชาอะไรโอเคนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกคำตอบขึ้นมาแล้วคุณครูปลายทางก็จะช่วยดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเค everyone are you ready
6: yeah.
0: ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใช้กระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ description แรกเลยนะคะเขาบอกว่า it's about drawing and painting the pictures what the subject ชูแค่บัตรคำก็พอนะคะถ้าไม่เป็นไรโอเค all rightit's about drawing and painting. Drawing คืออะไรคะ drawing. การวาด What about painting? ระบายสีนะคะวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพและระบายสีก็คือ
6: Art.
0: Art. Very good. Everyone, could you repeat after teacher? Art.
6: Art.
0: Don't forget to pronounce the final sound. Art.
6: Art.
0: Very good. Art. What about the next one? The second one is.It's about writing and reading in English. Of course, it is.
6: English.
0: Very good. English. Everyone say English.
6: English.
0: One more time. English.
6: English.
0: Very good. Who like English? Raise your hand. Hand up. Hand up. I hope so. Very good. ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตแน่นอนนะคะดีมาก The third one is about Earth. What is it, Earth?
6: โลก
0: โลกนะคะพื้นที่โลกวิชาอะไรที่เรียนเกี่ยวกับด้านของเกี่ยวกับโลกพื้นดินพื้นน้ำต่างๆคืออะไรโอเค so it is very good one it is geography everyone say geography
6: geography
0: one more time geography
6: Geography
0: ถ้าเป็นภาษาไทยเรามักจะติดปากคำว่า geography ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า geography
6: geography
0: very good one next it's about physics biology and chemistry what is it about what's the subject what subject is itphysics biology and chemistry physics เคมีชีวะนั่นก็คือ that's right everyone say science มันจะสั้นมากเหมือนออกเสียงพยางค์เดียวเลยนะคะเลยไม่มี straight science don't forget this sound science very good เสียงตัวนี้เหมือนเสียงซอโซนะคะ science ตัว c ซอโซ next oneIt's about the story in the past. The story in the past. เรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตคือวิชาอะไรเราเรียนวิชานี้ในภาษาไทยเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
6: history.
0: History.
6: History.
0: Only two syllable.
6: History.
0: One more time history ใครที่เรียนกับทิชเชอร์ปิ่นไปแล้วจะไม่ออกเสียงว่า history นะคะออกเสียงว่า history แค่นั้น very good history ใครที่ยังอยู่ในอดีตนะคะแสดงว่าชอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะส่วนใครที่อยู่กับปัจจุบันก็หันมาทางหน้าจอก่อนนะคะต่อไป it's about help and sport help and sport what is itทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะสำหรับตัวย่อแล้วตัวเต็มของมันคืออะไรนักเรียนชอบแน่นอนวิชานี้นะคะดูจากภาพแล้วก็คือ PE หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Physical Education listen one more time
6: Physical education
0: เราเขียนเป็นตัว e ก็จริงแต่เสียงเป็น edu นะคะ edu โอเค physical education
6: physical education
0: very good education เราเรียกสั้นๆว่า PE ได้นะคะง่ายดีต่อไป it's about cooking วิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือสิ่งที่ทำในบ้านเย็บปักถักร้อยนะคะก็คือThat's right.
6: Home economics.
0: Okay, everyone, look at the red one and pronounce it correctly. Home economics. Very good. The next one is about number. What is it? Number.
6: Math.
0: That's right. It is math. Or you can say mathematics. It's okay, right? Math or mathematics. Everyone say math.
6: Math.
0: เสียง th ต้องทำยังไงคะ ลิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย ลิ้นจะต้องแตะอยู่ที่หลังฟันบนนะคะ Okay. Everyone say math.
6: Math.
0: Math.
6: Math.
0: แตะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเอาออกมาเยอะก็ได้นะคะต่อไป It's about speaking and listening in Chinese.你好你好โอเคคำนี้ก็คือ everyone say Chinese not Chinese but
6: Chinese
0: very good we stayed on the second syllable นะคะเรา stayed ในพยางค์ที่สองโอเค everyone together one more time
6: Chinese
0: very goodThe next one is about computer and technology. I C T. That's all right.

0: แต่ชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรทราบไหมคะชื่อเต็มๆยาวมากเลยนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องย่อเป็น ICT คือ Everyone listen carefully Information and Communication Technology Can you repeat after teacher again Information
1: and Communication
0: Technology
1: Technology
0: Okay mix everyone togetherInformation and communication technology นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องย่อเป็น ICT นะคะเพราะว่าชื่อเขายาวมากเลยนะคะWho like computer? Who love using computer? Who like technology? สำหรับคนที่ชอบนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะชอบวิชานี้เป็นพิเศษเลยนะคะโอเคต่อไปถึงเวลาออกเสียงนะคะออกเสียงทั้งหมดเลย Everyone eyes on me
1: eyes on you
0: ทำไมนักเรียนต้องออกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการถามแล้วก็ตอบเพื่อนด้วยนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบนั่นเองคำแรก Everyone art
1: English
0: Geography Science
1: History
0: Physical EducationHome economics. Math. Chinese. And the last one. Information and communication technology. Information. Only for, not for. Information.
1: Information.
0: Very good.โอเคนักเรียนยังใช้บัตรคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อประโยชน์ของเราในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานที่50นะคะโอเค could you please get your worksheet number 50โอเค take it ดูจากใบงานแล้วนะคะก็คือเรามีคำนิยามมาให้นะคะรวมกับภาพรายวิชาต่างๆนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือโอเค the instructions look at the instruction first คำสั่งบอกให้เรา match the faces in the box with each picture คือเราจะต้องนำวลีต่างๆนะคะเข้ามาบรรยายภาพนั่นเองนะคะจับคู่กับภาพและบรรยายยกตัวอย่างเช่นภาพแรกคือวิชาอะไรเอ่ยWhat is it? ถูกต้องนะคะวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เราต้องเขียนก็คือ It's about writing and reading in English แบบนี้นะคะคำนิยามตัวไหนที่ใช้แล้วนักเรียนก็ขีดทิ้งไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความสับสนนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทำไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ hit the bell you have to hit the bell if you want to answer the questions and you can correct your score นะคะนักเรียนก็สามารถสะสมคะแนนได้นะคะ Are you ready?
1: Yes
0: Okay I will let you look around the picture นักเรียนดูภาพรอบๆใบงานนี้ก่อนว่ามันมีภาพวิชาอะไรบ้างนะคะจะได้ตอบได้ทันค่ะ If you get your answer you have to hit the bell first สำรวจภาพไปก่อนนะคะสำรวจคำนิยามให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่1โอเค everyone look at the picture 1 who can answer me the question ใครสามารถบอกคำบรรยายได้ first โอเค group 2 what is it about
2: it's about drawing and painting pictures
0: It's about drawing and painting pictures. Do you agree with Ping Pong? I think so. It's about drawing and painting picture. That's right. Okay, good job. You can write down the answer here. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำตอบไปด้วยกันได้เลยค่ะถ้ามองภาพแล้วสามารถตอบได้นะคะจากความรู้ที่คุณครูเพิ่งจะสอนไปเมื่อสักครู่ถือว่าทำได้ดีมากๆเราบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนก็จะต้องใบ้คำอีกด้วย

0: tell you. The second picture. The subject is art, right? นักเรียนเขียนชื่อวิชาไว้ด้วยก็ได้นะคะข้างๆรูปภาพ ART art คำศัพท์ไหนที่นักเรียนไม่รู้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของมันเอาไว้เสมอนะคะอาจจะเขียนเสียงของมันไว้ก็ได้นะคะอย่าลืม straight ด้วยนะคะต่อไป the second one the second picture group one
1: is about earth
0: it's about earth, earth. right I think so it's about earth หรือว่ารายวิชานั้นก็คือ geography นั่นเองนะคะเขียนลงไป group 2 and group 1 got 1 point nowอย่าลืมเขียนคะแนนพิเศษเพิ่มลงไปด้วยนะคะบนใบงานของเราเองเลย ยานก่อนนะคะไม่ต้องรีบ okay. All rightI move to the next one. Number three. What is it? Group three. What is it about?
2: It's about physics, biology, and
0: chemistry.
2: Chemistry.
0: Do you agree with her? I think so. It's about physics.Biology and chemistry. Very good. It is science. ตัดออกไปเลยนะคะ. Very good one. Group 3 got 1 point. 1, 2, 3. Group 1 get 1 point already. เรารู้จักคำศัพท์ก็จริงนะคะ แต่คำบรรยายเราอาจจะไม่เคยบรรยายมาก่อน ฉะนั้นนักเรียนก็ฝึกเขียนไว้นะคะฝึกฟังฝึกพูดแล้วก็บันทึกเป็นข้อความเอาไว้นะคะโอเค What about the next one number 4 group 4 ดีมาก What is it about
1: It's about the story in the past
0: It's about the story in the past. Very good. Okay. This subject is called history. นะคะ Don't forget history. It's about the story in the past. The past ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะมีใครชอบวิชาประวัติศาสตร์บ้างมีไหมคะแสดงว่าต้องเป็นนักอ่านที่ดีมากเลยนะคะทีเชอร์ปิ่นความจำสั้นมากเลยไม่ค่อยเก่งวิชานี้นะคะโอเคทุกคนรอกดกระดิ่ง next one โอเคแสดงว่าวิชานี้นักเรียนรู้จักตอบพร้อมกันเลยได้ไหมคะเดี๋ยวให้คะแนนพร้อมกันเลยนะคะWhat is it about everyone It's about cooking everyone got one pointตอนนี้คะแนนกลุ่มที่1 2 3 4นำอยู่นะคะ5กับ6ได้คะแนนเหมือนกันแต่ยังตามเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะ It's about cooking หรือว่าชื่อวิชาก็คือ Home Economics นะคะวิชาการงานนั่นเองนอกจากการทำอาหารก็ยังมีเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับงานในบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิชาการงานถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อใช้ในทักษะในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันวิชาต่อไปโอเคกรุ๊ป2 I heard it from here What is this about
3: It's about number.
0: That's right. Mathematics is about numbers. Very good. วิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเชื่อว่านักเรียนจะต้องชอบวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนใช่ป่ะ คณิตศาสตร์จะช่วยให้ตรรกะของเราดีขึ้นรอยหยักบนสมองดีขึ้นนะคะเพราะเราคำนวณตลอดเวลาโอเค that's right it's about number นักเรียนปลายทางน่าจะตรวจคำตอบได้ทันนะคะข้อที่7

0: speaking and listening in Chinese.
1: It's about speaking and listening in Chinese. Very good. Chinese. Who can speak Chinese? Chinese? Very? Really? Ni hao lao si, that's right. It means you love languages, right? Nak lian chop pa sa na ka. Okay. The last one. Only one time. Go five. What is it about? The last one is about? What is it about?
2: It's about computer and technology.
1: It's about computer and technologies. Very good. Or ICT. Okay, write down the answer, everyone. นักเรียนเขียนคำตอบให้ครบหมดเลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบตัวสะกดทุกครั้งนะคะนักเรียนโอเค Have you finished? If you have finished, just hit the bell. ถ้าเสร็จแล้วนะคะกดกระดิ่งเลยโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป6โอเคกรุ๊ป4เสร็จแล้วเราจะไปกันต่อนะคะในใบงานถัดไปนักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะออกเสียงคำศัพท์แล้วจำคำนิยามได้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปจะเป็นเรื่องจะเป็นส่วนของการพูดนั่นเองนะคะกับใบงานหรือว่า worksheet number 51 everyone where is your worksheet number 51 did you get it ได้รับแล้วใช่ไหมคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อใบงานว่า what is your favorite subject นักเรียนออกเสียงคำนี้ได้ไหมคะ
3: Favorite.
1: ถ้าเราสังเกตคำเราจะรู้สึกว่าเรามันแยกคำได้เป็น favorite ใช่ไหมคะแต่นักเรียนพยายามทำให้เหลือแค่สองพยางค์เป็น favorite. ง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาใช้จะได้ใช้ได้ favorite นักเรียนจะต้องทำยังไงกับใบงานนี้นะคะก็คือคำสั่งบอกให้เรา ask your friends about theirfavorite subjects and complete the dialogue นะคะ dialogue มีคำถามอยู่แค่2คำถามง่ายๆนะคะคำถามแรกคือ what is your favorite subject วิธีการตอบคือ my favorite subject is เหมือนกับช่วงต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้ตอบ teacher มาเลยนะคะและคำถามที่2ก็คือ what is it about มันเกี่ยวกับอะไรนะคะวิชานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตอบไปยกตัวอย่างเช่นWhat is the subject here? Math. That's good. ถ้าเกิดวิชาชอบคือคณิตศาสตร์เราก็สามารถตอบได้ว่า My favorite subject is math. แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร It's about numbers. แบบนี้เลยง่ายๆนะคะวันนี้ทิชเชอร์ให้นักเรียนถามเพื่อนทั้งหมด3คนด้วยกันเห็นไหมในใบงานนะคะมี3คนด้วยกันแต่ที่ฉันจะกำหนดให้ว่า3คนนี้ต้องเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนคนแรกของเรานะคะ the first one is the friend who is in your group ให้ถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะคะสำหรับคนแรก the next one is someone who are in another groupเพื่อนคนที่สองคือเพื่อนที่อยู่กลุ่มอื่นนะคะไม่ใช่กลุ่มเรา and the third one you can ask everyone you like ไปถามเพื่อนที่เราอยากจะถามคนไหนก็ได้นะคะถามทีเชอร์ก็ได้นะคะยินดีมากๆอันนี้เอาไว้ดูว่าถ้านักเรียนจะถามสิ่งที่เรียนจะตอบคืออะไรนะคะ what is your favorite subject ทุกครั้งเวลาเราได้ยินคำถามและเรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะตอบว่าอย่างไร

0: ให้นักเรียนทวนคำถามกลับไปนะคะโอเค everyone eyes on me first รอฟังสัญญาณก่อนยังไม่ต้องรีบทำตอนนี้นะคะเราเช็คการสะกดให้ถูกต้องก่อนอ่ะ everyone repeat after teacher จะให้ดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะ the okay are you ready group one are you ready ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงตาม teacher นะคะ what is your favorite subject
1: what is your favorite subject
0: one more time ออกเสียงค่ะ whatปัญหาของนักเรียนที่พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าฟังไม่ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะ What is your favorite subject?
1: What is your favorite subject?
0: เทคนิคหนึ่งในการจำการออกเสียงคือเมื่อนักเรียนออกเสียงนักเรียนต้องมองที่คำนั้นด้วยพอมองปุ๊บจำไว้เลยว่าเสียงของมันคืออะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องสะกดด้วยตัวเองเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดให้ใช้วิธีเรียนแบบเสียงนั้นไปก่อนนะคะพอเราเก่งขึ้นเราก็จะสามารถประกอบคำได้ด้วยตัวเอง
1: What is
0: your favorite subject
1: What is your favorite subject
0: very good วิธีการตอบคือ my favorite subject is math
1: My favorite subject is math.
0: What is it about? คำนี้ไม่ออกว่า about แต่ว่า about. What is it about? วิธีการตอบก็ it's about แล้วก็ตามด้วยคำบรรยายของแต่ละรายวิชานั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราออกเสียงเราจะต้องมองที่คำศัพท์คำนั้นเสมอเพราะทุกครั้งเวลาเราไปเจอคำศัพท์ต่างๆข้างนอกห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แต่ถ้านักเรียนมองแค่ปากของคุณครูนักเรียนก็จะนึกคำศัพท์นั้นไม่ออกเลยว่ามันออกเสียงว่าอะไรนักเรียนต้องมองที่ตัวอักษรของมันด้วยโอเค everyone the first one that you have to ask is your friend in the group right the number two you have to ask someoneIn another group, and the third one you can ask someone you like, okay? เดี๋ยวพอคุณครูให้เวลาทำไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกดีๆเลยเพราะเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังอีกนะคะจะได้ครูเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะโอเค everyone take your time you can go to your friend let's go

0: ทราบ everyone ทามทราบ put your pen down เอาวางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราหานักเรียนนะคะที่จะมาสาธิตวิธีการถามและตอบข้างๆทีเชอร์นี่หน้าเวทีเลยนะคะทั้งสองจะต้องนำไมค์ออกมาทั้งคู่แล้วก็สนทนาตรงนี้เลยนะคะจะใช้ใบงานตัวเองช่วยก็ได้นะคะหยิบมาด้วยก็ได้โอเคคนแรกนะคะทีเชอร์จะสุ่มหรือนักเรียนอยากจะอาสามีคู่ไหนอาสาไหมโอเคโอเคสุ่มชื่อขึ้นต้นด้วยตอเต่าเป็นเด็กผู้ชายนั่นก็คือ thank you อาคับยูแฮนด์ for thank you ให้ thank you เลือกเพื่อนนอกกลุ่ม1คนมาด้วยยาย่าน่าเชิญครับใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบเดี๋ยวให้ยาย่าถามแล้วให้แตงกิ้วตอบดีกว่าเชิญค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวิธีการถามออกเสียงว่า what is your favorite subject คำถามที่สองถามว่า what is it about are you ready
1: yes
0: okay go on
2: What is your favorite subject?
3: My favorite subject is English.
2: What is it about?
0: What
2: is it about?
3: It's about writing and reading in English.
0: Okay, clap your hand for your friends. Good job. คู่ต่อไปนะคะมียาย่าแล้วต้องมีณเดชแน่นอนโอเค everyone please welcome ณเดชณเดช come next to me please ณเดชเลือกเพื่อนนอกกลุ่ม1คนนอกกลุ่มเชิญครับใครก็ได้ลูกได้หมดเลือกเลยบอสโอเคเอวันพลีสเวลคัมทรงธรรมพลีสเดี๋ยววันนี้ณเดชเป็นคนถามนะคะแล้วบอสเป็นคนตอบนะคะ Are you ready ณเดชกับหมากปรินนะคะ
3: What is your favorite subject
2: My favorite subjectMy favorite subject ICT.
0: Is ICT one more time?
2: My favorite subject is ICT.
3: What is it about?
2: It's about computer and technology.
0: Very good. Clap your hands for your friend. Good job. ต่อไปคู่สุดท้ายนะคะจะเริ่มด้วยสุภาพสตรีด้วยสุภาพสตรีที่เวียอยากจะคู่ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยแกรบยูไมโครโฟน please เลือกผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงฟิล์มนี่ตรงนี้โอเค are you ready
4: yeah
0: let's go
5: what is your favorite subject
6: my favorite subject is English
5: what is it about
6: it's about writing in English
0: and listening
6: it's about writing and listening English
0: one more time yeah อีกรอบนึงค่ะดังกว่านั้น
6: It's about
0: writing and listening in English.
6: It's about writing and listening in English.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Fantastic. Very good one. Very good. Okay, guys. You are doing very well. ทำได้ดีมากเลยนะคะสำหรับการถามและการตอบแสดงว่ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างยากคือคำว่าfavorite ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงบางครั้งนักเรียนจะสับสนบางทีพูดออกมาเป็นคำที่คุ้นเคยเช่น family แบบนี้นะคะจริงๆคำนี้คือ favorite นะคะเจอหลายๆห้องนะคะไม่ใช่แค่ห้องนักเรียนต้นทางนะคะห้องอื่นๆที่ teacher ปิ่นสอนก็เจอปัญหาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วก็เรียนแบบเสียงให้บ่อยๆพยายามเก็บเสียงไทยให้ดี favorite everyone say favoriteVery good ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง The first one Art
1: English
0: Geography
1: Science
0: History
1: Physical
0: Education คำนี้ลืมแล้วนะคะ Physical Education
1: Physical education
0: ตัว P กับตัว H รวมกันจะเป็นเสียง F physical นะคะต่อไป Home economics
1: Math
0: Chinese Not Chinese but Chinese โอเคต่อไปได้ยินแต่ชั้นชั้น2ชั้นนะคะออกเสียงว่า information and communication technology แบบนี้นะคะ
1: technology
0: very good ต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการบอกคำนิยามนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำที่ทีเชอร์จะแปะไว้ที่หน้าผากเนี่ยคือวิชาอะไรแต่ละคนช่วยกันใบ้เดี๋ยวทีเชอร์จะพูดเองว่ามันถูกต้องไหมชาเรตเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนนะคะคำแรกใบ้ให้หมดเลย no action but speaking please what is it about it's about lab what else physics is science right okay ทีเชอร์ปิ่นก็อด one point next oneMathematics, math. Okay, I got two. English, right?
1: Yeah.
0: Thank you. บอกให้บอกเกี่ยวกับไม่ใช่บอกทีเชอร์
1: Cooking.
0: It's about cooking. Home economics.
1: Yeah.
0: Okay. Home economics. Oh, I got two. Next one. What is it?
1: Earth.
0: The world. Geography, right?
1: Yeah.
0: Okay. What is it? Sorry, in the past history.
1: Yeah.
0: Very good. This one.
1: Computer.
0: ICT, right?
1: Okay.
0: What is this one?
1: Sports.
0: PE.
1: Yeah.
0: Next one. Right.Color art right art drawing not writing drawing okay. Chinese very good แบบนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้นะคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำบรรยายแล้วนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนก็ใบ้เป็นคำว่า world นะคะ world กับ earth ก็มีความหมายเดียวกันแปลว่าโลกเหมือนกันนะคะครูก็เลยจำได้clap your hand for yourself เก่งมากๆเลยนะคะมากเดี๋ยวท้ายคาบนะคะหรือเวลาว่างนักเรียนก็อย่าลืมเอาบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันเนาะนักเรียนไปทางด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง English is fun นะคะ What do you think English is fun Is it right or wrong
1: Right
0: I hope so I hope you enjoy our lesson และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวที่ฉันมีบัตรคำมาให้เหมือนกันมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานให้หนึ่งใบนะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปรอพบกันนะคะในคาบต่อไปโอเค everyone are you happy
1: Yes.
0: I hope you are happy. Please use English every day. พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะเวลาที่เราเจอกันด้านนอกนักเรียนก็สามารถทักทายคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะโอเค Happy to see you today and Anit and can't wait to see you next time. Have a nice day. See you later.
4: Thank you, the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Bye-bye. Thank you, everyone.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: จริงบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
3: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3

0: สองหนึ่งคำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เอาแหวะเอาแหวะ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าขับมาก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุ้นๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ฮะไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ

ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะทำให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับอย่างที่ครูบอกไปวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยที
1: ่
2: หน่วยที่2นะครับในหน่วยที่2ของเราจะเป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองนะครับและวันนี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องอะไรเอ่ย
1: ความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
2: นะครับก็คือความหมายหลักการนะครับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกความหมายบอกหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งนะครับจะได้วิเคราะห์นะครับความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญผ่านกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนเนี่ยได้ทำนะครับรวมทั้งกิจกรรมในวันนี้จะทำให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอ่ะตอนนี้พร้อมเรียนกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำเล็กน้อยพอเห็นป้ายนี้กลุ่ม6รีบยกมือเลยกลุ่ม6หมายเลขไหนดีครับ
3: 2
2: หมายเลข2จะเป็นภาพนะครับบอกก่อนเนาะบอกกิจกรรมก่อนจะเป็นภาพและให้นักเรียนตอบว่าภาพนี้คือภาพอะไรและมีความสำคัญอย่างไรมาดูครับหมายเลข2อุ้ยเห็นเหรอเอาอีกสักแผ่นภาพมั้ยอีกสักหนึ่งเนาะหมายเลขไหนลูก
1: 3
2: ว้าวที่ไหนกลุ่ม5กลุ่ม5
4: ภาพนี้คือรัฐธรรมนูญครับ
2: ภาพรัฐธรรมนูญอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่งลงก่อนครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6
5: ศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
2: ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ยังไม่ใช่กลุ่ม2กลุ่ม2
6: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ
2: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่เอาปรบมือให้เพื่อนแต่นะครับนักเรียนทั้งสองคนตอบมาเนี่ยที่บอกว่ามีคำว่ารัฐธรรมนูญถามว่าเกี่ยวข้องไหม
1: เกี
0: ่
1: ยว
0: ก็มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่ว่าคำตอบของภาพนี้คำตอบของภาพนี้ก็คืออย่างที่เพื่อนกลุ่มสอนตอบมาว่านี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วจำได้ไหมว่านักเรียนเนี่ยรู้ไหมครับว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายหรือมีความสำคัญอย่างไรลองช่วยปรึกษากันซิว่ามีความหมายมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม4ครับ
2: เพื่อความยุติธรรมค่ะ
0: บ่งบอกถึงความยุติธรรมนั่งลงได้ครับกลุ่ม6ครับ
3: เป็นการปกครองของประเทศค่ะ
0: เป็นการปกครองของประเทศก็เกี่ยวมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
4: เป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับ
0: เป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างที่นักเรียน3คนได้ตอบมาเลยครับมันมีความหมายหลายอย่างนะครับเป็นเรื่องของการปกครองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบ่งบอกถึงการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งนะครับตัวของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่กรุงเทพมหานครโอ้เก่งมากนะครับนักเรียนบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นการเสริมความรู้คือเป็นจุดเริ่มต้นของนับกิโลเมตรที่0นะครับเป็นหลักกิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรที่0นะครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูความสำคัญกันเรามาเติมเต็มเนาะที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2475นะครับซึ่งตัวของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้นะครับที่สำคัญเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วนะครับเราก็มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของความหมายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นครับการที่จะมาเรียนมานั่งฟังน่าจะไม่สนุกอย่างแน่นอนครูก็มีเกมมาให้นักเรียนเล่นเช่นเคยนะครับแต่ก่อนเล่นเกมนะครับครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำไมครับศึกษาเกี่ยวกับความหมายหลักการและเจตนารมณ์ก่อนเพราะการเล่นเกมเราจะมีการสะสมแต้มด้วยนะครับแล้วจะมีการสะสมแต้มด้วยนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนได้ศึกษากันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาความรู้เต็มเปี่ยมแล้วนะครับพร้อมเล่นเกมยัง
1: พร
0: ้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับในวันนี้นะครับครูก็มีเกมนะครับเกมใช่หรือไม่ซึ่งใช่หรือไม่ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องความหมายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับให้นักเรียนได้ใช่ไหมครับเล่นเกมเพื่อเก็บสะสมคะแนนกันแล้วเช่นเคยครับถ้าใครเป็นตัวแทนในการลุกอธิบายในแต่ละข้อนะครับครูก็ทำไมครับมอบดาวให้นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วมาที่ข้อแรกกันเลยข้อที่1ครับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยใช่ใช่มั้ยใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: ทำไมถึงตอบใช่เหมือนกันทั้งห้องเลยกลุ่ม6ครับอธิบายเพื่อนฟังหน่อย
2: ในการปกครองประเทศกฎหมายใดจะขัดแย้งจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะ
0: นะครับเพื่อนบอกว่าอะไรนะครับในประเทศกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ไม่ได้ซึ่งถูกต้องไหมดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคำตอบคือใช่นะครับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยว่ากฎหมายอื่นทำไมครับต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับข้อที่2กฎหมายอื่นสามารถบัญญัตินอกเหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อยู่กับความจำเป็นของกฎหมายนั้นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกป้ายเดียวป้ายเดียวใช่หรือไม่ทำไมถึงไม่ใช่กลุ่ม5อธิบายหน่อยทำไมถึงไม่ใช่
4: พอรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศครับ
0: รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนักเรียนจึงคิดว่ากฎหมายอื่นน่าจะบัญญัตินอกเหนือไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้เห็นมีกลุ่ม6ยกมือกลุ่ม6กลุ่ม6ยกมือขึ้นด้วยกลุ่ม6ลองอธิบายหน่อยครับว่าทำไมถึงคิดว่าไม่ได้
5: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมดกฎหมายอื่นใดจะบัญญัติให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะ
0: นะครับสรุปเพื่อน2คนตอบว่าไม่ได้ทั้งคู่เรามาเช็คคำตอบกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับไม่ใช่นะครับก็คือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเหมือนที่นักเรียนตอบมาแล้วก็เหมือนที่กลุ่ม6ตอบมาเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมดกฎหมายอื่นใดจะบัญญัติให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยประกอบด้วย6หลักด้วยกันใช่หรือไม่
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกสีเขียวถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดสีแดงทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม5อุ๊ยน่ารักมากนะครับรีบยกมือเลยนะครับ
4: เพราะว่าหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยประกอบด้วย6ข้อคือข้อ1หลักอำนาจประธานธิปไตยของปวงประชาชนข้อ2หลักนิติรัฐข้อ3หลักสิทธิเสรีภาพข้อ4หลักความเสมอภาค ข้อ5หลักพระราดรภาพข้อ6หลักการเสียงข้างมากครับ
0: เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องคำตอบคือใช่นะครับนะครับใช่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย1ครับหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็คืออำนาจในการปกครองเป็นของใครครับของประชาชนนะครับต่อมาครับหลักการปกครองโดยกฎหมายนะครับเราใช้อะไรในการอยู่ร่วมกันใช้กฎหมายในการอยู่ร่วมกันนะครับต่อมาหลักสิทธิและเสรีภาพนะครับต่อมาครับหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคเข้าใจไหมเข้าใจว่าไงหลักความเสมอภาคนักเรียนเข้าใจหลักความเสมอภาคว่าไงครับนะครับเท่าเทียมกันเช่นการใช้กฎหมายเนี่ยการใช้กฎหมายทุก

คนใช้กฎหมายเท่าเทียมกันไหมเช่นเสียค่าปรับเวลาทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครเวลาทำผิดเสียค่าปรับเท่ากันไหมเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่าความเสมอภาคอันนี้ครูยกตัวอย่างเพียงด้านของการใช้กฎหมายที่เราได้เห็นได้

0: ในประเทศนะครับความสามัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างปองดองนะครับเกิดความสงบสุขสันติสุขนะครับต่อมาครับสุดท้ายหลักการยอมรับเสียงข้างมากอันนี้เราใช้กันบ่อยไหมบ่อยนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าการยอมรับเสียงข้างมากคือสิ่งใดที่เสียงข้างมากพูดถูกต้องเสมอใช่ไหมนี้เราจะชอบเข้าใจกันแบบนี้ใช่ป่ะแต่ที่จริงแล้วเราต้องทำไมด้วยเก่งมากครับต้องดูที่เหตุผลและที่สำคัญเราต้องทำไมด้วยเก่งมากครับคุ้มครองเสียงข้างน้อยนึกออกไหมถ้าเราเอาแต่เสียงข้างมากเป็นหลักโดยไม่ได้นึกถึงเสียงข้างน้อยหรือไม่ได้คุ้มครองเสียงข้างน้อยเลยก็จะเป็นเหมือนแบบใช่เราจะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนที่ทำไมครับเสียงข้างน้อยดังนั้นครับเรายึดเสียงข้างมากจริงแต่เราก็ต้องยอมรับเรื่องของเหตุและผลรวมทั้งคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยนะครับนะครับต่อมาข้อที่4ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม6หูน่ารักมากนะครับพอตอบปุ๊บรีบยกมืออธิบายทันที
1: เพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ยังคงยึดหลักการพื้นฐานของสำคัญของประชาธิปไตยค่ะ
0: อ๋อยังคงยึดหลักการพื้นฐานสำคัญก็คือไม่ได้เน้นเศรษฐกิจอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: มีใครคิดเห็นว่าอย่างไรอีกบ้างครับลองเติมเต็มเพื่อนหน่อยกลุ่ม5ครับกลุ่ม5คิดเห็นว่าอย่างไรกลุ่ม5ก็ตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับลองอธิบายเหตุผลที่นักเรียนตอบว่าไม่ใช่สิ
2: อย่างที่กลุ่ม6ได้กล่าวมาครับพุทธศักราช2560ยังคงยึดหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยคือข้อ1ความเสมอภาคของประชาชนทั้งด้านกฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจครับข้อ2ให้ความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพครับข้อ3ยึดถือกฎหมายหลักนิติรัฐครับข้อ4การยอมรับเสียงส่วนมากครับข้อ5อำนาจอธิปไตยของปวงชนครับ
0: ก็คือไม่ได้มีแค่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือใช่หรือไม
3: ่ไม
0: ่ไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาทางการทางด้านการเมืองการปกครองกำหนดหน้าที่ของรัฐรับป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ชัดเจนที่สำคัญครับมีการลดเงื่อนไขความขัดแย้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างกลไกปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆและกำหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งของการปกครองประเทศนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับต่อมาครับข้อที่5เจตนารมณ์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดใช่หรือไม่คิดว่าใช่ไหมใช่ไหมชูสูงๆถ้าใช่เครื่องหมายถูกไม่ใช่เครื่องหมายผิดคำตอบคือตอบเหมือนกันทั้งห้องคือใช่ทำไมถึงคิดว่าใช่อธิบายให้ครูฟังหน่อย

0: ทำไมถึงคิดว่าใช่นักเรียนทำไมถึงคิดว่าเจตนารมณ์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องสอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยอ่ะกลุ่ม4ครับ
1: เพื่อความเท่าเทียมและยุติธรรมของประชาชนในประเทศไทยค่ะ
0: เพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมของประชาชนในประเทศไทยเอ้ามีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมครับมีไหมเอ๊ะทำไมนะเจตนารมณ์เนี่ยต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยทำไมครับกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2ยกมือก่อนงั้นเดี๋ยวให้กลุ่ม2อธิบายนะครับ
2: เพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ใช่ไหมครับได้บัญญัติไว้ว่าต้องเป็นไปตามหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยครับ
0: นะครับนั่นแหละครับคำตอบก็คือใช่นะครับนักเรียนตอบถูกแล้วอันนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบมากันนะครับที่นักเรียนตอบมาก็มีส่วนถูกนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยดังนั้นในการร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาจะต้องสัมพันธ์กับหลักความเป็นประชาธิปไตยเหมือนเพื่อนกลุ่มไหนตอบมากลุ่ม2ตอบมานะครับข้อ6ครับรัฐธรรมนูญเป็นกรอบในการบริหารประเทศใช่หรือไม่ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงตอบว่าใช่ทั้งห้องอีกแล้วเพราะอะไรลองอธิบายให้ครูกับเพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยนะครับทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม2ครับ
2: คิดว่ารัฐธรรมนูญครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยครับแล้วก็การบริหารประเทศเป็นการบริหารแบบประชาธิปไตยครับ
0: ก็มีส่วนนะมีส่วนเกี่ยวข้องมีใครอยากจะเสิร์ฟอีกไหมกลุ่ม5โอ้ยน่ารักมาก
3: เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์แบบแผนที่จัดระเบียบการที่จัดระเบียบทางการเมืองการบริหารประเทศภายในรัฐนั้นๆกำหนดรูปแบบของรัฐเป็นแบบแผนการบริหารประเทศเป็นกรอบแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐครับ
0: นะครับนั่งลงได้ครับเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใช่หรือไม่
4: ใช
0: ่ใช่หรือไม่
4: ใช
0: ่คำตอบก็คือใช่นะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์เป็นแบบแผนที่จัดระเบียบทางการเมืองการบริหารประเทศซึ่งจะส่งผลต่ออะไรครับการกำหนดนโยบายต่างๆในการบริหารประเทศด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับข้อ7กฎหมายรัฐธรรมนูญจะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องการปกครองไม่มีความจำเป็นที่มีต่อตัวเราใช่หรือไม่ก็คือไม่จำเป็นต่อตัวเราเป็นในเรื่องของการปกครองการเมืองไปใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ตอบไม่ใช่ทั้งห้องเลยทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ลูกเพราะอะไรเพื่อนกลุ่ม2นะครับเป็นตัวแทน
1: มีผลค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้ทวงความยุติธรรมคืนค่ะ
0: มีผลคือยังไงก็เกี่ยวข้องกับตัวเราใช่ไหมเพราะทำไมครับเรา
1: จะได้ทวงความยุติธรรมคืนค่ะ
0: เราจะได้ทวงความยุติธรรมนั่งลงได้ครับมีใครจะเสริมอีกไหมกลุ่ม6ยกมือขึ้นทันทีเลย
5: มีความสำคัญต่อตัวเราค่ะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยค่ะซึ่งประชาธิปไตยก็เกี่ยวกับประชาชนทุกคนในประเทศค่ะ
0: ทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมกันนะครับก็คือคำตอบก็เหมือนที่นักเรียนตอบแหละว่า ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญและจำเป็นต่อตัวเราเพราะเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิ์และเสรีภาพรวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสนอชื่อถอดถอนนักการเมืองทุจริตและเราก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนะจำได้ไหมครับว่าข้อแรกหลักการข้อแรกของประชาของรัฐธรรมนูญคืออะไรหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนเห็นไหมข้อแรกหลักการข้อแรกก็เกี่ยวข้องกับเราแล้วดังนั้นนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงมีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดสิทธิและเสรีภาพนะครับต่อมาครับข้อ8ประชาชนมีเสรีภาพในการประชุมหรือชุมนุมกันแต่ต้องกระทำโดยความสงบและปราศจากอาวุธใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมลูก
6: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
6: ใช
0: ่หรือห้ามชุมนุมห้ามประชุมหรือเปล่าคิดดูดีๆนะแต่ตอบใช่ทั้งห้องทำไมถึงคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าใช่ตอบเลยครับนักเรียนตอบได้เลยลูกเอาเดี๋ยวนะมีกลุ่ม2กับกลุ่ม6กลุ่ม2ก่อนครับ
7: เพื่อจะได้ไม่เกิดการทุจริตครับ
0: เพื่อจะได้ไม่เกิดการทุจริตเราจึงทำไมครับสามารถชุมนุมได้ใช่ไหมเพื่ออาจจะแบบเรียกร้อง
7: ใช่
0: ไหมครับแต่ต้องปราศจาก
7: อาวุธ
0: นั่งลงครับกลุ่ม6ล่ะครับ
5: ใช่ค่ะเพราะหลักการสิทธิเสรีภาพกำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประชุมหรือชุมนุมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธค่ะ
0: เพราะมีการกำหนดใช่ไหมครับว่าสามารถชุมนุมได้นะครับมีเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องทำไมครับปราศจากอาวุธนะครับคำตอบก็คือใช่เก่งมากนะครับเหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยครับหลักสิทธิเสรีภาพกำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประชุมหรือชุมนุมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับข้อที่9ทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคกันทั้งด้านกฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกยกสูงๆถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดยกสูงๆเลยลูกคำตอบคือใช่นะครับเหมือนที่ครูอธิบายไปครูเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องความเสมอภาคนะครับเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ยังยึดหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยคือทำไมครับความเสมอภาคของประชาชนทั้งด้านกฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจนะครับสุดท้ายครับข้อ10การใช้อำนาจอธิปไตยเป็นของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้ในการบริหารประเทศใช่หรือไม่การใช้อำนาจอธิปไตยนะมีทั้งตอบใช่และไม่ใช่ให้ยกอีกครั้งตอบใช่หรือไม่ใช่ทำไมถึงตอบใช่กลุ่ม2ครับ
2: เพราะว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจที่สูงสุดในการปกครองประเทศครับ
0: แล้วต้องเป็นของใครอ่ะ
2: ต้องเป็นของปวงชนชาวไทยครับ
0: นะครับคำตอบก็คือ ไม่ใช่นะครับถูกต้องครับเหมือนเพื่อนอธิ

บายเลยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับการปกครองการบริหารประเทศต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนนะครับบุคคลที่ได้รับเรื่องทำให้ทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศต้องกระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับก็คือใช่ไหมครับเรามีการเลือกผู้แทนนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์แทนเรานะครับเราสามารถเลือกผู้แทนได้นะครับนะครับทีนี้เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมใช่หรือไม่ทั้ง10ข้อครูขอชื่นชมนักเรียนเลยนะครับทั้ง10ข้อนักเรียนทำได้ถูกทุกข้อเพราะอะไรครับเพราะนักเรียนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้านะครับคราวนี้มีหลายคนบอกครูเลยว่าไปศึกษามาแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับพอตอนทำกิจกรรมนักเรียนก็ทำไมครับสามารถอธิบายได้นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นการเรียนที่ดีคือนักเรียนมีการไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าและเรียนเสร็จก็ทำไมครับกลับไปทบทวนแล้ววันนี้ครับครูก็จะให้นักเรียนทบทวนอีกครั้งโดยการทำใบงานที่1เรื่องความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับให้นักเรียนได้เติมเต็มนะครับผลของการทำกิจกรรมใช่หรือไม่นะครับอ่ะให้นักเรียนได้ทำสักครู่หนึ่งครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยแล้วเติมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนด้วยคำถามคำถามนี้นะครับเช่นเคยนะครับครูเพิ่มดาวดีกว่าครูเพิ่มถ้าใครตอบให้2ดาวนะอย่าลืมนะครับข้อแรกรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม5ครับ
1: เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยครับ
0: เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยต่อมาครับมีกลุ่ม4ยกมือ
2: เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายโดยใช้อธิปไตยค่ะ
0: เป็นกฎหมายที่ใช้อธิปไตยของใครอธิปไตยเป็นของใคร
2: ของประชาชนค่ะเพื่อความเท่าเทียมยุติธรรม
0: นะครับนั่งลงครับมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมครับมีไหมรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไร
3: เราจะทำรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายต่างๆครับ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันคืออย่างที่เพื่อนตอบมาครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆทั้งหมดกฎหมายอื่นใดจะบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้อันนี้เราเล่นเกมใช่หรือไม่ไปแล้วใช่ป่ะนะครับรวมทั้งเป็นแบบแผนที่จัดระเบียบทางการเมืองการบริหารประเทศภายในรัฐเช่นการกำหนดรูปแบบของรัฐแบบแผนการบริหารประเทศกรอบนโยบายพื้นฐานของรัฐโครงสร้างอำนาจอธิปไตยและหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยของประชาชนชาวไทยด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญถ้าหลักๆแล้วก็ความสำคัญคือ1เป็นกฎหมายสูงสุด2เป็นแม่บทกฎหมาย3ทำไมครับเป็นแบบแผนที่จัดระเบียบทางการเมืองและการบริหารประเทศนะครับและที่สำคัญครับมีการกำหนดการใช้อำนาจอธิปไตยและเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ด้วยนะครับต่อมารัฐธรรมนูญมีหลักการอย่างไรเราทำกิจกรรมใช่ไปแล้วใช่หรือไม่ไปแล้วมีกี่หลักการ
4: 6
0: หลักการกลุ่ม2ครับ
5: มี6หลักการคือหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยครับ1คือหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนครับ2หลักนิติรัฐครับ3หลักสิทธิเสรีภาพ4หลักความเสมอภาค5หลักพลาดลภาพครับแล้วก็หลักเสียงค่อนข้างมากครับ
0: เรามาดูกันนะครับคำตอบก็คือ6หลักการด้วยกันนะครับซึ่งนะครับเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าหลักนิติรัฐใช่ไหมครับหลักนิติรัฐก็คือข้อ2ครับหลักการปกครองโดยกฎหมายนะครับการใช้กฎหมายเนาะเพราะเราอยู่ร่วมกันเราต้องมีกฎหมายนะครับต่อมาหลักความเสมอภาคอันนี้ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าความเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคในด้านการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายเป็นต้นนะครับนะครับแล้วก็มีหลักพาราดอนภาพนะครับหลักพาราดอนภาพเนี่ยถือว่าเป็นหลักการในการทำไมครับอยู่
6: ความสาม
0: ัคคีกลมเกลียวความปองดองนะครับเพื่อความสงบสุขในสังคมและสุดท้ายครับที่ครูเน้นย้ำก็คือหลักการยอมรับเสียงข้างมากแต่เราต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยนะครับสุดท้ายครับรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์อย่างไร อ่ะกลุ่ม2ครับ
3: มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเมืองและพัฒนาด้านเศรษฐกิจครับ
0: มีเจตนารมณ์ในการอะไรนะลูก
3: พัฒนาการเมือง
0: พัฒนาการเมือง
3: แล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจครับ
0: อ้าวแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจอ่ะนั่งลงได้ครับเอามีกลุ่ม4ยกมือด้วยอ่ะกลุ่ม4ครับ
2: เจตนารมณ์มีดังนี้ค่ะข้อ1จัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งในการปกครองประเทศข้อ2ให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพข้อ3ให้การปกครองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกว้างขวางยิ่งขึ้นข้อ4ป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดข้อ5สร้างกลไกการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือกำหนดหน้าที่ของรัฐรับรองปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งให้สถาบันและองค์กรอิสระทำไมครับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกลไกตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและก็7ครับกำหนดกลไกหรือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายหลักการและเจตนารมณ์พอเรียนไปแล้วทำไมครับรัฐธรรมนูญอยู่ใกล้ตัวเราไหม
4: ใกล
0: ้ใกล้ใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไหมครับ
4: เกี่ยวข้อง
0: โดยตรงเลยนะครับถ้าดูจากหลักการเนี่ยข้อแรกเลยก็คือทำไมครับหลักการแรกเลย
4: หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
0: หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับและต่อมาทีนี้มีการพูดถึงเรื่องอะไรอีกครับสิทธิเสรีภาพดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญวันนี้เรารู้จักความหมายและ เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเป็นไงลูกเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเกี่ยวข้องกับตัวเราเลยดังนั้นครับครั้งหน้าเราจะไปดูโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่2เรื่องโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไป
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้

ามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะเก่งมากเลยจำได้ทำท่ารำสวยด้วยนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเพื่อนหรือเปล่านะคะไปฝึกกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักเรียนดูครูมีอะไรทั้งเรียนดูนะคะมีนักเรียนให้นักเรียนชมด้วยดูแล้วคิดตามด้วยว่ามันอะไรยังไงนะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะในการเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เรียนในครั้งนี้นะคะมีคำถามอ้อก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะนะคะ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนนะช่วยกันพูดช่วยกันตอบนะคะช่วยสื่อสารกับครูนะคะเรียนปลายทางด้วยนะคะเราก็จะมีคะแนนตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนี่สังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นยังไง
1: เป็นไม้มีชุดการแสดง
0: การแสดงของแต่ละภาคเดี๋ยวแต่ทุกกลุ่มจะมีนะคะทุกกลุ่มจะมีครูจะให้เวลาจะถามครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบโดยการที่ครูจะบอกว่าภาคใต้นักเรียนก็ยกภาคใต้กลุ่มไหนยกภาคใต้ได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ได้ตอบเข้าใจไหมคะโอเคอันนี้เดี๋ยวให้กลุ่มนี้ไปนะคะดังนั้นให้ทุกคนถือเอาไว้นะคะทุกคนถือเอาไว้นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันตอบคำถามนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวขอให้คุณครูทำให้นะคะถือไว้นะคะเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ที่โต๊ะมาค่ะเริ่มนะ

0: นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการแสดงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าการแสดงอะไรและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบภาคเหนือโอเคเก่งมากกลุ่ม6เชิญค่ะกลุ่ม6ทราบไหมคะว่าเป็นการแสดงอะไรเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบมาก่อน
1: เป็นการแสดงลำวงหรือว่าลำโทนค่ะ
0: โอ้เก่งมากประมือค่ะนั่นเองคิดว่ามันการแสดงที่ชมไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
1: ในเนื้อร้องของเพลงค่ะแสดงถึงวิถีชีวิตของเราค่ะ
0: ได้เหมือนกันนะปรบมือค่ะนะคะรับไปเลย3แต้มค่ะนะคะนักเรียนไปทางตอบได้กันแน่ๆเลยนะคะรับคะแนนจากคุณครูด้วยนะคะเป็นการแสดงรำวงนะคะซึ่งเรียกว่ารำโทนนะคะทำไมถึงเรียกว่ารำโทนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันใครทราบไหมทำไมถึงเรียกว่ารำโทนเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยตอบนะคะและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไรนะคะก็คือเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเนื้อหาในเพลงก็ทำไมคะกล่าวให้เห็นถึงวิถีชีวิตอย่างที่เพื่อนๆตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมของเรานิดนึงนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยอันแรกเรียกว่าอะไรคะรำเดี๋ยวเอาไป1แต้มเลยค่ะกลุ่ม1เสียงดังหยิบไป1แต้มเลยนะคะต่อไปอันนี
2: ้ระบำ
0: ระบำเยี่ยมมากต่อไป
2: การแสดง
0: เป็นเรื่องราวหรือละครนั่นเองถูกต้องนะคะแล้วก็อะไรคะ
3: การแสดงเป็นเรื่องเป็นตอน
4: ขั้นเป็นตอน
0: เป็นอะไรกลุ่ม3เป็นชุดเป็นตอนนี่นะคะถูกต้องรับไป1แต้มเลยค่ะนี่รับกันรัวๆนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการแสดงที่เราได้เรียนไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้วจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของครั้งนี้นะคะเรียนรู้วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานนะคะแล้วก็องค์ประกอบของการแสดงรำวงมาตรฐานด้วยว่ามีอะไรบ้างนะเขียนสรุปความรู้องค์ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะเราก็จะทำในกิจกรรมนะคะเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทนะคะและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยนะคะนักเรียนสามารถเอาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ต่อไปได้นะคะเรามาดูประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานกันนะคะนี่นะคะการแสดงนี้นะคะวิวัฒนาการมาจากการแสดงรำโทนนะคะเป็นการร่ายรำนะคะและการร้องของชาวบ้านนะคะซึ่งมีผู้รำทั้งหญิงและชายรำกันเป็นคู่เอาไป1แต้มเลยกลุ่ม6เสียงดังมากนะคะรอบอะไร
2: โคกตำข้าว
0: โอ้โหเอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะโคกตำข้าวนะคะหรือรำเป็นวงกลมโดยมีอะไรโอ้ดังไปค่ะเบานิดนึงนะคะโดยมีโทนเป็นเครื่องประกอบจังหวะนี่ทราบหรือยังว่าทำไมถึงเรียกว่ารำโทนโอ้โหเก่งมากตอบได้ทุกกลุ่มเอาไปอีกหนึ่งแต้มว้าปรบมือให้ตัวเองด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะทีนี้ลักษณะการรำและร้องเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามความถนัดนะคะไม่มีแบบแผนที่กำหนดไว้นะคะรำโทนนะคะคงเป็นการรำและการร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญนะคะก็เช่นเพลงช่อมารีเพลงยวนยาเหลเพลงหล่อจิงนะดาราเพลงตามองตาเพลงใกล้เข้ามาอีกนิดเป็นต้นหรือเพลงอย่างที่นักเรียนได้รับฟังไปรับชมไปเมื่อตอนสักครู่นี้ต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะคะด้วยเหตุนะคะด้วยเหตุที่การรำชนิดนี้มีโทนเป็นเครื่องประกอบจังหวะจึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่าร
2: ำโทน
0: นะคะทีนี้ต่อมานะคะในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะสมัยนั้น

0: านเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสมัยนั้นคนไทยเนี่ยนิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะนี้รัฐบาลเนี่ยจึงเห็นว่าควรปรับปรุงการและเล่นลำโทนให้เป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งการร้องลีลาท่ารำและการแต่งกายให้มันเป็นมาตรฐานให้มาเป็นของคนไทยเรานะคะจนทำให้รำโทนเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงขึ้นมานะคะโดยให้กรมศิลปากรเนี่ยปรับปรุงลำโทนใหม่นะคะให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะมีการกำหนดนะคะท่ารำนะคะจากเพลงแม่บทนะคะมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงนะคะให้เป็นแบบแผนนะคะจึงพัฒนารำโทนจนมาเป็น
1: รำวงมาตรฐาน
0: รำวงมาตรฐานนะคะทีนี้เรามาดูกันเครื่องดนตรีที่เรียกว่าโทนนี่เคยเห็นไหมนะคะเมื่อก่อนนี้จะใช้เครื่องดนตรีนี้ในการประกอบจังหวะนะคะเราก็เรียกการรำตามเสียงของดนตรีของเครื่องดนตรีนี้นะคะอันนี้อะไร
1: บ
0: ้
1: าน
0: คนบ้านใครมีไหมคะโอ้ยังมีอยู่นี่นะคะสมัยก่อนเขาใช้ครกตำข้าววางไว้ตรงกลางแล้วก็ทำไมคะรำล้อมวงนะคะหรือถ้าไม่มีเขาก็จะรำเป็นวงกลมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรำวงมาตรฐานผู้แสดงเป็นใคร
1: เป็นชายหญิง
0: เป็นยังไง
1: รำวงการประกาศการโน้ต
0: นะคะต่อไปสถานที่ล่ะแสดงในโอกาส
1: ล
0: ื่นเรืองต่างๆนะคะเครื่องดนตรีล่ะ
1: วงกลม
0: เก่งมากเอาปรบมือนะคะนะคะนี่เพราะว่าปรับเป็นระบบมาตรฐานนะคะเครื่องดนตรีมันก็ทำไมคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบและลักษณะการแสดงบ้างวิธีการแสดงนะคะเป็นการรำวงในงานรื่นเริงต่างๆโดยกำหนดไว้ทั้งหมดกี่เพลง
1: 14
0: กี่ท่ารำ
1: 14ท
0: ่านะคะมีการเคลื่อนไหวมือและเท้าสัมพันธ์กับจังหวะนะคะแล้วก็บทร้องของแต่ละเพลงด้วยโดยการเดินเป็นวงกลมลักษณะไหนเดี๋ยวยังไม่ต่อ
2: เข็มน
0: า
2: ฬ
0: ิ
2: กา
0: โอเคได้ได้ทวนเข็มนาฬิกาแม่จะให้ชิงคะแนนกันสักหน่อยรีบตอบและเก่งมากเลยเอาไปคนละหนึ่งแต้มแล้วกันทีนี้มาดูขั้นตอนบ้างนะคะเขาก็จะแบ่งขั้นตอนการรำนะคะอันแรกคือผู้แสดงชายและหญิงเนี่ยจะเดินออกมาเป็นแถวตรง2แถวนะคะหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างทำความเคารพด้วยการไหว้นะคะ2นะคะการแปรแถวก็จะแปรแถวให้เป็น
1: วงกลม
0: นะคะรำทวนเข็มนาฬิกาตามทำนองเพลงและรำตามบทเพลงรวมทั้งหมด10เพลงนะคะโดยเปลี่ยนท่ารำไปตามเพลงต่างๆนะคะเมื่อรำจบนะคะบทร้องทั้ง10เพลงนะคะผู้แสดงรำก็จะเข้าเวทีนะคะตามทำนองเพลงจนจบเพลงนะคะอันนี้คือขั้นตอนการรำเดี๋ยวเราได้รำและต้องทำตามขั้นตอนนี้ด้วยนะคะเอาทั้ง10เพลงเลยดีไหม
1: ดี
0: ไม่ทันเรียนไม่ทันเดี๋ยวอาจจะสัก1เพลงนะคะทีนี้เรามาดูรำวงมาตรฐาน10เพลงมีเพลงอะไรบ้างช่วยกันตอบหน่อยสิ
1: งาม
0: แสงเดือ
1: น
0: ชาวไท
1: ย
0: รำสีมารำ
1: ค
0: ื
1: นเด
0: ือ
1: นหงาย
0: ดวงจันทร์วันเพ็ญ
1: ดอกไม
0: ้ของชาติ หญิงไทยใจงาม
1: เพลงดวงจ
0: ัน
1: ทร์
0: ขวัญฟ้าแล้วแชร์ใจหาร นี่ทั้งหมด10เพลงนะคะถ้าเราลำ10เพลงเราน่าจะไม่ทันนะคะทีนี้ถ ่ารำวงมาตรฐานทั้ง10เพลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันท่ารำวงมาตรฐานทั้ง10เพลงทีนี้จะถามและวางเอาไม้เอารูปวางรูปวางรูปวางใครทราบว่าอันนี้เป็นท่ารำอะไรภาคใต้คุณเพื่อนโตเพื่อนยกแล้วภาคใต้ภาคใต
3: ้เป็นการลำคู่ค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: เป็นการลำคู่ค่ะ
0: ลำคู่ใช้ท่าลำอะไรรู้ไหมเขาใช้ท่าลำอะไรรู้ไหม
3: ตั้งวงจับจีบค่ะ
0: ตั้งวงจับจีบนั่งลงเอาปมมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนบอกลักษณะท่าลำนะคะอันนี้ท่าลำนี้เรียกว่าท่าสอดสร้อยมาลาเดี๋ยวให้หนึ่งแต้มนะคะต่อไปมีอีกวางไว้กับวางไว้กับโต๊ะถือไม้ไว้ถือไม้ไว้ได้ท่าลำอะไรใครทราบภาคกลางกูมองตกใจตัวเองด้วยนะคะ
4: ท่าชักแป้งพัดหน้าค่ะ
0: โอ้ใช้ไม้ดูสิเก่งมากประเบยท่าชักแป้งผัดหน้านะคะกลุ่มต่อไปลองดูนะทราบไหม
5: อ
0: ัน
5: น
0: ี้
5: เร
0: าร ู้อันนี้ใครทราบท่าอะไร
5: ยาง
0: เอาพึงวางลงชิงกันหน่อยชิงกันหน่อยภาคอีสานอะไรคะท่ารำอะไรคะ
3: รำสายค่ะ
0: รำสายเก่งมากประเบยนะคะอยู่ในเพลงรำมาซิมารำนะคะใช้ท่ารำสายนะคะอันนี้ล่ะท่าอะไรคล้ายท่าแรก
5: หนูรู้
0: ยางเอาวางลงภาคเหนือ
4: ท่าสอดสร้อยมาลาแปลงค่ะ
0: ดูซิใช่ไหมใช่ปรบมือค่ะ1แต้มค่ะท่าสอดสร้อยมาลาแปลงอันนี้อยู่ในเพลงอะไรคะ
2: เพลง
0: คืนเดือนหงายนะคะใครรู้วางลงกลุ่มอื่นรู้ไหมกลุ่มอื่นรู้ไหมไหนๆให้กลุ่ม6ตอบเลยใช่ท่าอะไรคะ
4: ท่าแขกเต้าเข้ารังค่ะ
0: ใช่ไหมดีท่าแขกเต้าเข้ารังครับปมมือโอ้แสดงว่ากลุ่มผมนี่มาแรงรู้ทุกท่าเลยนะคะรู้ทุกท่ารำเลยนะคะอยู่ในเพลงอะไรดวงจันทร์วันเพ็ญอันนี้ล่ะโอ้ค่ะกลุ่มผมมาอีกแล้วตอบอะไรคะ
4: ท่าผาลาเพียงไรค่ะ
0: ท่าผาลาเพียงไรนี่นะคะอยู่ในเพลงอะไร
2: ดวงจันทร์ว
0: ันเพ็ญนะคะอันนี้ล่ะกลุ่มหนึ่งรู้ไหมกลุ่มหนึ่งรู้ไหมอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวก่อนถามก่อนกลุ่มหนึ่งรู้ไหมทราบไหมคะกลุ่มหกกลุ่มหกช่วยคุณตอบหน่อย
4: ท่ารำยั่วค่ะ
0: ท่ารำยั่วถูกต้องนะคะอยู่ในเพลงอะไรคะ
2: ดอกไม
0: ้
2: ของชาติ
0: ดอกไม้ของชาตินะคะท่านี้ล่ะนายกลุ่มสามกลุ่มสามเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพื่อนตอบอันนี้ก่อนนะคะ
3: พรผมสีหน้าค
0: ่
3: ะ
0: เกือบถูกนะคะไม่มีคำว่าพรนะคะถ้าพรมสีหน้าอยู่ในเพลงอะไร
2: หญ
0: ิ
2: งไทยใจงาม
0: หญิงไทยใจงามเดี๋ยวรับไปด้วยนะคะกลุ่ม3 1แต้มนะคะท่าอะไรเอาละเอาวางชักเริ่มมีคนรู้แล้วภาคเหนือ
6: 1
0: กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5มาแล้วฉันเริ่มสปีดแล้วค่ะ
7: ท่าอยู่ฟ้อนหางค่ะ
0: ถูกต้องประมือนะคะอยู่ในเพลงอะไรช่วยกันตอบอยู่ในเพลงอะไรหญิงไทยใจงามนะคะ
6: อะไรตอบได้ไหมคุณหนึ่งตอบได้ไหมเดี๋ยวให้คุณหนึ่งบ้างสิทราบไหมคะเอากลุ่มอื่นทราบก่อนและเอาวางเอามือลงเอามือลงภาคใต้เร็วมากท่าอะไรห้า
4: ท่าช้างประสานงาค่ะ
6: ดูซิใช่ไหมใช่ด้วยช้างประสานงาอยู่ในเพลงอะไรคะ
8: ดวงจ
6: ัน
8: ทร
6: ์
8: ขว
6: ั
8: ญฟ
6: ้
8: า
6: ดวงจันทร์ขวัญฟ้านะคะอันนี้ล่ะใครรู้เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวค่ะภาคกลางไหนกลุ่ม4
9: ท่าจันทรงกรด
6: ดูสิถูกต้องอยู่ในเพลงอะไรดวงจันทร์ขวัญฟ้าเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็น2ท่านะคะเพลงนี้ใช้2ท่านะคะเอาล่ะค่ะเพลงอะไรใช้ท่ารำอะไรดูสิใครรู้วางลงไพศาลแขนกับหลุดเลยนะคะ
9: ท่าจอบการค่ะ
6: ดูสิใช่ไหมผู้ชายใช้ท่าจอบเพิงการแต่ผู้หญิงใช้ท่า
8: ชะน
6: ีไร่หมาอยู่ในเพลงรับไป1แต้มนะคะอันนี้ล่ะยังวางก่อนกลางอันนี้ชั่ววินาทีเร็วกลุ่มอื่นเร็วสปีดหน่อย
9: ผู้ชายท่าจันทรงกรดและท่าขอแก้วค่ะผู้หญิงท่าขัดจางนางและท่าล่อแก้วค่ะ
6: นะคะนี่นะคะผู้ชายใช้ท่าจันทรงกรดผู้หญิงใช้ท่าขัดจางนางอยู่ในเพลง
8: บูชาน
6: ักรบนะคะอันนี้ล่ะค่ะท่าอะไรช่วยกันตอบดีกว่า
8: ผู้ชายขอแก้วผู้หญิงล่อแก้ว
6: นะคะอยู่ในเพลง
8: บูชานักรบ
6: นะคะครบละ10เพลงกี่ท่า
8: 14
6: ท่านะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบการแต่งกายบ้างนะคะมีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงให้มีระเบียบด้วยนะคะโดยการให้แต่งชุดไทยชุดสากลนิยมนะคะโดยแต่งเป็นคู่รับกันทั้งหญิงและชายนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น
8: 4แบบ
6: ด้วยกันนะคะแบบที่1เรียกว่าแบบ
8: ชาวบ้าน
6: นะคะแบบนี้ก็คือผู้ชายนะคะจะนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยนะคะคือเสื้อคอกลมปัดนะคะคอกลมปัดๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอวเนี่ยคาดผ้านะคะชายห้อยด้านหน้านะคะส่วนผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมนะคะประดับดอกไม้ทางด้านซ้ายนะคะคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับพองดงามนะคะแบบที่2คือ
8: ไทยพระราชนิยม
6: นะคะนี่นะคะหรือรัชกาลที่เท่าไหร
8: ่
6: 5รัชกาลที่5นะคะแต่งรัชกาลที่5นะคะไทยพระราชนิยมนะคะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อราชประแตนนะคะใส่ถุงเท้ารองเท้าสวยงามนะคะรองเท้าหนังนะคะผู้หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้นะคะสบายพาดบ่าผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวนะคะใส่เครื่องประดับมุกนะคะสวยงามเลยนะคะต่อไปแบบที่3คือแบบ
8: สากลนิยม
6: แบบสากลนิยมนี่นะคะผู้ชายนุ่งกางเกงสวมสูทนะคะผูกเน็กไทนะคะส่วนผู้หญิงนะคะนุ่ง กระโปรงป้ายข้างนะคะยาวกรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกนี่นะคะสวยไหมคะ
10: สวย

0: บที่4คือ
1: ราตร
0: ีสโมสรนี่สวยไหม
2: สวย
0: นะคะนี่ราตรีสโมสรนะคะผู้ชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อคอพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้านะคะ

0: นะคะลงมาทางด้านล่างนะคะเปิดไหล่ขวาผมก้าวเป็นมวยสวยเกี้ยวและเครื่องประดับสวยงามเห็นไหมคะนี่ก็คือชุดไทยทั้ง4แบบที่เรา
1: ใช้ในการแสดงกับผม
0: ถูกต้องเอาไป1แต้มโอ้โหครูอยากได้ยินเสียงกลุ่ม1อ่ะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะเอาละมาถึงงานของเราแล้วนะคะบนโต๊ะนะคะครูวางไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูเนื้อหาในใบงานมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกับในใบความรู้แต่จะมีอะไรคะมีช่องว่างแต่ในช่องว่างครูไม่ได้ให้นักเรียนเขียนใส่นะคะจะมีกระดาษ1แผ่นกระดาษ A4 1แผ่นให้นักเรียนดึงออกมาเลยนะคะและมีเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะนะคะมีเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางรับได้ที่คุณครูนะคะนะคะนักเรียนปลายทางทำอย่างไรให้นักเรียนนะคะทำเป็น mind map ยังไงนะงงจังเลยครูให้นักเรียนนำบัตรคำเนี่ยมันจะมีคำถามเห็นไหมคะบัตรคำแรกฟังก่อนนะคะบัตรคำแรกจะเป็นคำถามให้นักเรียนตัดออกมานะคะแล้วให้ทำเป็นรูปแบบ mind map เป็นแผนผังนะคะเป็นแผนผังคำถามถามอย่างไรแปะแล้วคำตอบให้นักเรียนเขียนลงไปในบัตรคำว่างอันนี้เอาคำถามแปะลงไปในกระดาษว่างนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในบัตรคำเปล่าแล้วก็แปะนะคะแล้วก็จัดเรียงให้เป็นแผนผังให้สวยงามนะคะโดยอะไรโดยให้นักเรียนเขียนนะคะตรงกลางว่ารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยรำวงมาตรฐานเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะดังนั้นต้องเรียนต้องช่วยกันทำไมคะตัดก่อนตัดแล้วติดแปะนะคะต้องช่วยกันดังนั้นต้องแบ่งหน้าที่กันนะมีหลายอันที่นักเรียนต้องช่วยกันทำนะคะเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นะคะเวลาพอสมควรแล้วแล้วครูก็สังเกตเห็นนะคะนักเรียนหลายกลุ่มและใกล้เสร็จบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่เสร็จนำเสนอเป็นแบบให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางไม่ทราบว่าเสร็จหรือยังนะคะก็นำเสนอให้คุณครูที่โรงเรียนได้ฟังนะคะในกลุ่มไหนเสร็จแล้วเอากลุ่ม2ละกันนะคะกลุ่ม2กลุ่ม2นำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยนะคะใครเหมือนหรือไม่เหมือนก็ช่วยกันปรับปรุงนะคะเขียนเติมลงไปแก้ไขลงไปได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: ข้อ1ค่ะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการจากการเล่นคำตอบของพวกหนูนะคะคือรำโทนค่ะ
2: ข้อ2นะคะสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2482ถึงพุทธศักราช2487ขณะนั้นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตอบจอมพลป.พิบูลสงครามครับสงครามโลกครั้งที่2ไทยได้ร่วมกับตอบคือญี่ปุ่นครับข้อที่4นะครับจอมพลป.พิบูลสงครามได้รับมอบหมายให้กรมศิลปากรครับบรรจุท่ารำจากท่ารำแม่บทศิลปะราชสำนักครับ
1: ข้อที่6ค่ะกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงค่ะข้อที่7แต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามค่ะข้อที่8ทำนองเพลงทั้งหมดคำตอบคือ10เพลงค่ะข้อที่9กรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะข้อที่10แสดงเป็นคู่ระหว่างหญิงชายเคลื่อนย้ายเวียนไปเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาค่ะ
0: จบแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวรับไป3แต้มเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนคำตอบเหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะคุณครูจะได้ไปได้เช็คคำตอบที่ถูกต้องว่านักเรียนตอบได้ถูกทุกคนทุกกลุ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนนะคะของวันนี้มารำวงมาตรฐานนะคะเป็นการรำวงในงานรื่นเริงต่างๆนะคะโดยการร่ายรำตามท่ารำมีทั้งหมดกี่เพลง
3: 10
0: เพลงกี่ท่ารำคะ
3: 14
0: ท่านะคะมีการเคลื่อนไหวนะคะให้มือและเท้าสัมพันธ์กับจังหวะนะคะและบทร้องของแต่ละเพลงนะคะโดยการเดินเป็นยังไง
4: ทวนเข
0: ็มนาฬิกาในลักษณะวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะคะนะคะทีนี้มาดูแบ่งขั้นตอนการรำนะคะแบ่งขั้นตอนการรำช่วยครูตอบก่อนนะลูกช่วยครูตอบก่อนนะคะแบ่งขั้นตอนการรำอะไรบ้างอันแรก
5: ผู้แสดงชายหญิง
6: เดินออกมาเป็นแถวตรงสองแถว
0: ข้อ2นะคะการแปรแถวแปรแถวเป็น
7: ว
0: งกลมรำทวนเข็มนาฬิกาตามทำนองเพลงนะคะตามบทร้องกี่เพลง
7: 10เพลง
0: เปลี่ยนท่ารำเรื่อยๆนะคะตามบทเพลงไปนะคะเมื่อรำจบทั้ง10เพลงแต่ละคู่จะทำไมเดินเข้าเวทีนะคะทีนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยรำวงมาตรฐาน2นะคะแล้วก็หลักการชมและการวิจารณ์นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเวลาเราดูการแสดงเนี่ยนะคะเราควรจะวิจารณ์การแสดงเขาอย่างไรนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะวิจารณ์การแสดงได้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้นะคะเรื่องประวัติความเป็นมารำวงมาตรฐานนะคะใบความรู้เรื่องหลักการชมการวิจารณ์นาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใบงานเรื่องหลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับความรู้กันไปเต็มที่ไหมคะ

0: ็นคนนะคะสำหรับใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็นำไปปรับปรุงนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเนี่ยเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังค้านในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะลูก

0: นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของผ้าและเส้นใยและก็การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างข้อ1บอกหลักการเรื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างบุคลิกลักษณะฤดูกาลและโอกาสได้ข้อ2วิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยแต่ละชนิดได้ข้อ3จำแนกชนิดของผ้าที่นำมาผลิตเป็นผืนผ้าได้ข้อ4ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามหลักการข้อ5เห็นความสำคัญของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะคำถามชวนคิดของเราวันนี้นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักเรียนคิดว่าทำมาจากอะไรเสื้อผ้าวันนี้เราใส่ชุดอะไรคะลูก
1: ช
0: ุ
1: ดพละ
0: ชุดพละดูที่เสื้อของนักเรียนสังเกตไหมลูก
2: สังเกต
0: รู้จักไหมน่าจะผลิตมาจากเส้นใยอะไรเส้นอะไรคะ
3: ใยฟ้า
0: อะไรคะโพลีเอสเตอร์อะไรคะสังเคราะห์รู้ว่าสังเคราะห์อะไรอีกคะมีอีกไหม
4: ใยธรรมชาติ
0: ใยธรรมชาติมีอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยตอนท้ายนะคะคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่าผืนผ้าที่นำมาเย็บเป็นเสื้อผ้ามีลักษณะอย่างไรเคยสังเกตไหมลูกเสื้อผ้าเราเนี่ยที่มาสวมใส่อยู่ทุกวันนี้เราได้มาอย่างไรผลิตยังไงเอามาจากไหนเคยสังเกตเคยสงสัยไหม
5: เคย
0: ไหมคะแล้วเคยหาคำตอบให้ตัวเองไหมไม่เคยนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่ว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้นะคะเรามีต้นทางการผลิตมาได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันเรื่องผ้านะคะหรือเส้นใยชนิดต่างๆเดี๋ยว2คำถามนี้คุณครูจะเฉลยขณะที่เราเรียนใครอยากทราบนักเรียนก็ต้องตั้งใจฟังนะคะมาดูเรื่องของผ้าและเส้นใยกว่าที่เราจะได้เสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะเราต้องนำอะไรคะเส้นใยนะคะเส้นใยจากไหนจากธรรมชาตินะคะจากธรรมชาติหรือจากการผลิตขึ้นมาของมนุษย์ใช่ไหมเขาเรียกว่าการสังเคราะห์นะคะนำเส้นใยแต่ละชนิดมาผ่านกระบวนการผลิตซึ่งมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้กับพวกเราสวมใส่นะคะเพื่อให้ร่างกายเป็นไงคะอบอุ่นใช่ไหมนะคะเส้นใยของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทประเภทที่1เส้นใยอะไรคะ
6: เส้นใยธรรมชาติ
0: เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติมีใครทราบบ้างมีอะไรไหมใยอะไรคะ
6: ใย
0: ไหม
6: ใยสับปะรด
0: ใยฝ้ายใยสับปะรดเก่งมากใยสับปะรดใยลินินใยปอใยไผ่เก่งมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะประเภท2ก่อนเส้นใยสังเคราะห์รู้จักไหมลูกเป็นยังไงเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแล้วสร้างยังไงล่ะลูก
7: สร้าง
0: ค่ะผ่านกระบวนการผลิตใช่ไหม
8: ใช
0: ่เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกัน3เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงลูกทำเองด้วยแล้วก็จากธรรมชาติด้วยผสมกันเหรอคะ
8: ใช
0: ่อ๋อเก่งจังเดี๋ยวรายละเอียดก็ไปดูต่อนะคะแสดงว่านักเรียนก็มีพื้นฐานความรู้ที่ค่อนข้างจะดีเนาะมีเดาบ้างมีถูกบ้างนะคะเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่ได้

0: จากพืชแล้วก็สัตว์ใช่ไหมลูกลูกคิดว่าเส้นใยที่ได้จากพืชแล้วก็สัตว์เส้นใยไหนน่าจะมีราคาแพงกว่ากัน
1: สัตว์ได้จากสัตว
0: ์เส้นใยไหนคะ
1: ที่ได้จากสัตว์
0: ใครคิดว่าเส้นใยสัตว์เส้นใยที่ได้จากสัตว์นะคะโอ้เยอะเลยใครคิดว่าเส้นใยที่ได้จากพืชมีไหมคะที่มีราคาแพงกว่า มีสองคนทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเส้นใยที่ได้จากสัตว์มีราคาแพงกว่าลูก เพราะว่าหนึ่งมาจากธรรมชาติถ้ามาจากธรรมชาติอาจจะผลิตยากไหม
2: ยาก
0: ยากกว่าจะได้ต้องใช้เวลาใช่ไหมลูกแล้วก็จากสัตว์ด้วยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วค่อนข้างที่จะหายากใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเส้นใยที่ได้จากพืชก็มีฟาลินินซึ่งมีหลายคนช่วยคุณครูตอบแล้วนะคะฟาลินินปอปานใยไผ่แล้วก็ส่วนจากสัตว์ก็เช่นได้จากไหมจากขนแกะแล้วก็จากอะไรคะขนห่านเคยได้ยินไหมไม่เคยเดี๋ยวคุณครูมีให้ดูวันนี้นะคะต่อไปผ้าฝ้ายลองดูซิผ้าฝ้ายเป็นยังไงผ้าฝ้ายคือได้เส้นใยจากไหนคะเส้นใยจากไหนคะจากพืชจากฝ้ายนักเรียนรู้จักฝ้ายไหมปุ๋ยฝ้ายนี่แหละปุ๋ยฝ้ายเส้นใยจากฝ้ายเคยเห็นไหมคะต้นเนี้ยบ้านใครมีบ้างบ้านใครมีบ้างใยฝ้ายจะได้จากฝ้ายนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นคุณครูคิดว่าทางนักเรียนทางพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดของนักเรียนปลายทางนะคะบ้านของนักเรียนปลายทางน่าจะมีฝ้ายเยอะนะคะส่วนใหญ่จะมีในท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือฝ้ายมีคุณสมบัติอะไรบ้างนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะการที่เรานำใยฝ้ายนะคะใยฝ้ายลูกเห็นว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะเส้นสั้นใช่ไหมใช่ไหมคะแต่พอเขาเอามาปั่นนำใยฝ้ายเนี่ยมาปั่นเป็นเส้นได้ยาวๆจากเส้นได้ยาวๆแล้วนำมาถักทอเป็นอะไรลูกถักทอเป็นผืนผ้าก่อนใช่ไหมจากเส้นใยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะลูกคุณครูยกตัวอย่างให้จากเส้นใยแบบเนี้ยเส้นใยสั้นๆแบบเนี้ยมาปั่นเป็นเส้นใยยาวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาถักทอเป็นผืนผ้าพอถักทอเป็นผืนผ้าได้แล้วถักทอเป็นผืนผ้าได้แล้วเอาไปไหนเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งมาจากธรรมชาติใช่ไหมลูกนะกว่าจะได้มาต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะนะคะคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างผ้าฝ้ายคุณสมบัติเป็นไงคะ
3: หดตัวหลังซ
0: ัก มีความเหนียวหดตัวหลังซักคุณครูมีผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายเดี๋ยวให้นักเรียนลองสัมผัสดูให้โต๊ะข้างหน้าลองสัมผัสดูเป็นยังไงลูก
3: เป็นเส้น
0: ไหนลองบอก เพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกลักษณะเป็นยังไง
2: มีความเป็นเส้นค่ะผิวขรุขระแล้วก็นุ่มค่ะ
0: นุ่มใช่ไหมลูกผ้าฝ้ายนะคะคุณสมบัติก็คือดูดความชื้นระบายความร้อนได้ดีนะคะมาจากธรรมชาติทีนี้การนำไปใช้การนำไปใช้ประโยชน์ใช้ทำอะไรได้บ้างช่วยกันตอบหน่อย
4: ใช้ทำผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนรองหมอนเสื้อผ้าเด็กอ่อน
0: ใช่
4: ผ
0: ้
4: า
0: ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าอะไรคะผ้าเช็ดตั
5: ว
0: คุณสมบัติทำไมถึงทำผ้าเช็ดตัว
5: ดูดความชื้น
0: เพราะว่าดูดความชื้นซับน้ำได้ดีใช่ไหมลูกเหมือนผ้าผืนนี้เดี๋ยวนะเขาจะบอกคุณสมบัตินักเรียนเห็นป้ายฉลากตรงนี้ไหมคะ
4: เห็น
0: เขาจะบอกคุณสมบัติผ้าผ้าชนิดนี้ผลิตจากเส้นใยอะไร
6: เส้นใยผ้าฝ้าย
0: เขาจะบอกอยู่ตรงป้ายนี้นะคะคอตตอน 100% คืออะไรลูกคอตตอนคือผ้าฝ้าย 100% ฉะนั้นเหมาะสำหรับทำผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูใช่ไหมคะเพราะว่าคุณสมบัติเขาเป็นยังไงดูซับน้ำได้ดีค่ะนะฉะนั้นเสื้อผ้าหรือเส้นใยแต่ละชนิดก็ต้องดูลักษณะการใช้งานด้วยนะคะต่อไปผ้าลินินผ้าลินินนะคะได้จากต้นอะไรคะ
7: ต
0: ้นลินินนะคะเป็นต้นพืชนี่แหละเป็นต้นพืชนะคะนำมาทำเป็นเส้นใยในการผลิตเป็นผืนผ้านะคะซึ่งผ่านกระบวนการเหมือนกันนะคะดูคุณสมบัติเป็นยังไงลูกผ้าลินิน
8: เงามันสวยงาม
0: ใครอยากเห็นผ้าลินินผ้าลินินนะคะคือถ้านำมาผลิตเป็นผืนผ้าหรือเป็นเสื้อผ้าสวมใส่เนี่ยค่อนข้างจะยับง่ายนิดหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไงคะไม่เหมือนผ้าฝ้ายนะคะจะยับง่ายคุณครูจะให้กลุ่ม3ลองสัมผัสดูนะคะดูสิผ้าลินินนะคะได้จากต้นพืชเหมือนกันนะถักทอนำเส้นใยมาปั่นถักทอเป็นผืนผ้าแล้วถึงจะมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีเช่นกันมีลักษณะเป็นไงดูลักษณะระหว่างผ้าฝ้ายกับผ้าลินินเมื่อกี้นะคะความเงามันเป็นไงคะ
9: ต
0: ่างกันไหม
9: ต
0: ่างกันนะคะสัมผัสเนื้อเป็นไงลูกไหนลองขยำดูสิกลุ่ม3ขยำดูสิคะขยำกำไว้สักพักหนึ่งกำไว้สักพักคุณครูจะนับ 1-5 1 2 3 4 5ลองปล่อยดูสิลูกเสื้อตัวนี้จะเป็นยังไงเคลี่ยออกมาให้เพื่อนปลายทางดูสิเป็นยังไงเห็นไหมคะภายในเวลาแค่ครูนับแค่5 1-5เนี่ยลักษณะของเสื้อเป็นไงคะ
9: ย
0: ับมากนะคะฉะนั้นผ้าลินินจะมีความยืดหยุ่นต่ำแล้วก็สามารถยับได้ง่ายนะคะแต่ว่าความสิ่งดีๆก็คือสามารถดูดซับความชื้นได้ดีกว่าผ้าฝ้ายนะคะดูดซับความชื้นได้ดีกว่าผ้าฝ้ายอันนี้ฝ้ายว่าดูดซับความชื้นดีแล้วแต่ผ้าลินินดูดซับได้ดีกว่านะคะต่อไปส่วนใหญ่จะทำอะไรผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากผ้าลูกไม้นะคะผ้า พระขนสัตว์

0: ถ้าขนสัตว์นะคะคุณสมบัตินี้ดีมากเลยนะผ้าขนสัตว์มีความยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็ดูดความชื้นได้ดีนะคะให้ความอบอุ่นทนต่อกรดต่างๆฉะนั้นผ้าขนสัตว์ส่วนใหญ่จะนิยมไปเย็บเป็นเสื
1: ้
0: อกันหนาวใครมีบ้างเสื้อกันหนาวยกมือโอ้มีทั้งห้องเลยนะคะเสื้อกันหนาวก็ผลิตจากเส้นใยหลายชนิดนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีตัวอย่างคุณครูมีตัวอย่างใครรับผิดชอบเสื้อขนสัตว์สีแดงเมื่อกี้นะคะสีแดงหรือชมพูเข้มมาเลยค่ะมาเลยอะไรครับเชิญครับนักเรียนปลายทางคะวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์ช่วยถือเสื้อนะคะตอนนี้จะเป็นเสื้อขนสัตว์อะไรนะลองทายหน่อย
2: แกะ
3: เ
2: ข
3: ียว
2: แกะ
3: แ
0: กะให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งสัมผัสหน่อย
2: มี
0: เนื้อสัมผัสเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยนะคะพอแล้วลูกเดี๋ยวเสื้อขาดไม่ใช่ให้เพื่อนสัมผัสโต๊ะหน้าสัมผัสอีกโต๊ะหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยตอบคุณครูหน่อยรู้สึกยังไงเชิญครับที่เดิมใครตอบคุณครูได้ตอบคุณครูคนหนึ่งกลุ่มสามจะตอบไหมลูกเนื้อสัมผัสแล้วเป็นยังไงเป็นไงคะตอบได้เลยเนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
4: นุ่มค่ะ
0: นุ่มมากไหม
4: นุ่มมากค่ะ
0: นุ่มมากนะคะอันนี้ทำจากขนสัตว์อะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าเสื้อขนเป็ดแต่ฟังก่อนเสื้อขนเป็ดแต่ทำจากขนห่านนะคะซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าส่วนที่เขานำมาใช้ในการผลิตเป็นเสื้อผ้านี้ก็คือจะเป็นส่วนขนอ่อนซึ่งจะอยู่ใต้ปีกเป็นขนอ่อนนะคะแล้วก็ที่อยู่ใต้คอของห่านซึ่งจะมีความนุ่มบางเบานะคะสิ่งสำคัญคุณสมบัติของเสื้อขนสัตว์ก็คือสามารถเก็บความอบอุ่นหรือความร้อนไว้ได้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมนำมาผลิตเป็นอะไรคะ
5: เส
0: ื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวเก่งมากอย่าปรบมือให้สุดหล่อแล้วก็นำเสื้อส่งไปข้างหลังเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนลูกซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าเสื้อที่มาจากผลิตมาจากเส้นใยขนสัตว์หรือจากสัตว์นี้เป็นไงคะมีราคามีราคาแพงนะคะแพงกว่าพืชให้เพื่อนๆสัมผัสได้เลยค่ะลูกกลุ่มหลังสัมผัสได้ต่อไปเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ใครสร้างขึ้น
5: มนุษย์
0: สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นเส้นใยนี้มีคุณสมบัติดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเส้นใยที่ได้จากการผลิตจากเม็ดอะไรเม็ดพลาสติกนะเม็ดพลาสติกนะคะใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์แต่คุณสมบัติเนี่ยเขาสามารถเป็นไงคะ

0: ยืดหยุ่น
1: เขาสามารถสร้างให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่หรือที่เราจะใช้ได้นะคะเช่นมีความเงามีความยืดหยุ่นมีความทนทานดูดซับน้ำได้ดีนะคะแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการผลิตอะไรคะ
0: ผล
1: ิ
0: ต
1: อะไร
2: ผ้าไนลอน
1: ผลิตเป็นเสื้อผ้าหรือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะอ่ะมาดูกันผ้าที่ใช้ที่ผลิตมาจากใยสังเคราะห์จะมีชื่อเรียกต่างกันนะคะถ้านักเรียนเห็นชื่อประมาณนี้เช่นผ้าไนลอนผ้าไนลอนนะคะจะมีความเหนียวแข็งแรงและก็ทนทานยืดหยุ่นได้ง่ายผ้าไนลอนนำไปใช้ประโยชน์คือ
3: ใช้ทำถุงน่องสตรีและ
1: ทำอะไรคะ
0: ทำถุงน่องสตรีและเสื้อผ้าต่าง
1: นอกจากถุงน่องสตรีและเสื้อผ้าแล้วนักเรียนลองจับถุงเท้าของนักเรียนเนี่ยดูซิว่าไม่ยกเท้าขึ้นมานะคะดูซิว่ามีความยืดหยุ่นหรือมีความแข็งแรงขนาดไหนนะคะเป็นยังไงบ้าง
4: ยืดหยุ่นมาก
1: นี่ ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพูดถึงถุงเท้าก็ผลิตจากอะไรคะคุณครูไม่แน่ใจว่าใยอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้ทำเพราะตรงถุงเท้าเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ซึ่งผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเนี่ยจะมีบอกนะคะมีข้อความบอกอยู่ฉะนั้นคุณครูไม่แน่ใจว่าผลิตจากเส้นใยอะไรเดี๋ยวลูกต้องค้นหาเอาเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันซึ่งนักเรียนจับถุงเท้าตัวเองแล้วเป็นไง
4: ยืดหยุ่น
1: มีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเป็นเส้นใยแบบนี้แสดงว่าผลิตมาจากเส้นใยอะไร
4: สังเคราะห์
1: มีอีกต่อไปใยโพลีเอสเตอร์อ่ะขยับได้สุดหล่อใยโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตอะไรคะ
5: ผลิตกับเส้นใยอื่นๆ
1: ผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะ
5: เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
1: เสื้อผ้าอุตสาหกรรมอย่างที่เราสวมใส่อยู่มีเสื้อกับกางเกงลูกคิดว่าเส้นใยชนิดใดที่ใช้ในการผลิต
6: เส้นใย
1: โพลีเอสเตอร
6: ์
1: เสื้อหรือกางเกง
6: กางเกง
1: ใช้ในการผลิตด้วยใยโพลีเอสเตอร์อะไรคะดูคุณสมบัติเส้นใยนุ่มดูดความชื้นได้น้อย
5: น
1: ้ำหนักเบา
5: ไม่ย
1: ับง่ายไม่หดตัวน้ำหนักเบาเส้นใหญ่นุ่มน้ำหนักเบาระหว่างเสื้อกับกางเกงคิดว่า
4: เสื้อ
1: แล้วก็มีอะไรอีกแห้งไวซักง่ายดูแลง่ายไม่ยับไม่ย้วยอะไรคะใครคิดว่ากางเกงยกมือใครคิดว่าเสื้อยกมือคุณครูตอบให้นะคะส่วนใหญ่ใยโพลีเอสเตอร์จะนิยมนำมาผลิตเป็นชุดกีฬางั้นน่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกง
7: เสื้อ
1: หรือกางเกง
4: กางเกง
1: เสื้อหรือกางเกง
4: เสื้อ
1: ลูกอย่าดูแค่ลักษณะเสื้อหรือกางเกงแต่ให้ดูข้อมูลข้างในเขาจะบอกว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าตัวนี้มาจากเส้นใยอะไรนะคะลูกดูซิมีไหมมีไหมลูกเนี่ยอ่านออกไหมลูกให้เพื่อนช่วยอ่านช่วยอ่านหน่อยลูก
8: P plus

0: โปโปอะไรโปอะไร
1: โป
0: อะไรคะ
1: โพลีเอสเตอร์
0: นี่คุณครูกำลังสอนอยู่โปอะไร
2: โพลีเอสเตอร์
0: เห็นไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์
1: 100%
0: นี่แสดงว่าผลิตจากเส้นใย
2: โพลีเอสเตอร์

0: นะคะมีชื่อว่า
1: โพล
0: ีเอสเตอร์นะคะ 100% แสดงว่าใช้โพลีเอสเตอร์ 100% ก็คือเป็นเส้นใยสังเคราะห์ทั้งตัวคุณสมบัติลองดูสิลักษณะเป็นยังไง
2: โอ้
0: ลูกดึงเลยเป็นไงลูกเป็นไงครับยืดหยุ่นได้ดีฉะนั้นลองเปรียบเทียบระหว่างเสื้อพละนักเรียนกับกางเกงนักเรียนกางเกงพละอันไหนน่าจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์
1: กางเกง
0: กางเกงเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะต้องดูคุณสมบัตินะคุณสมบัติของเส้นใยโอเคเก่งมากครับชลาเชิญก่อนปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมต่อไปมาดูเส้นใยสเปนดิกสเปนดิกก็เป็นเส้นใยสังเคราะห์เช่นกันนะคะส่วนใหญ่จะใช้ทำอะไรคะ
3: ใช้ในทางการแพทย
0: ์คุณสมบัติต้านทานแรงดึงได้สูงส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเสื้อชั้นในสตรีนะคุณครูจะเอาเสื้อชั้นในมาโชว์ก็ไม่ได้เนาะฉะนั้นค่อยกลับไปดูของคุณแม่ก็คือดึงได้นะคะอย่าคิดอย่างอื่นนำไปลองดูว่าเส้นใยมันเป็นยังไงยืดมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาถึงนิยมนำมาผลิตเป็นเสื้อชั้นในสตรีใช่ไหมคะเพราะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นดีไงคะหรือผลิตเป็นอะไรคะผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ผ้าอะไรลูก
4: ผ้าเฝือก
0: ผ้าพัน
5: แผล
0: พันแผลพันแขนพันขาดูคุณสมบัติเป็นยังไงเชิญครับเป็นยังไงลูกดึงไว้ดึงเห็นไหมคะมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็นุ่มไหมนุ่มไหม
1: น
0: ุ่มนะคะนี่คือคุณสมบัติต่อไปมีอีกเราจะให้สุดหล่อยืนตรงนี้นานๆหน่อยเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงลูกเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไง
6: ดูดซึมน้ำได้ดี
0: ทำจากอะไรเส้นใยอะไรคะ
7: ระหว่างเส้นใยธรรมชาติขน
8: เส้นใยธรรมชาติ
0: เส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใย
1: สังเคราะห
0: ์เส้นใยสังเคราะห์นะคะเส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยสังเคราะห์เมื่อกี้คุณครูจำได้มีกลุ่ม3ตอบใช่ไหมก็คือเส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะคะเส้นใยสังเคราะห์บวกกับเส้นใยธรรมชาติเขาเรียกว่ากึ่งใช่ไหมคะกึ่งสังเคราะห์มีคุณสมบัติเป็นไงนุ่มมันเงาดูดซึมน้ำได้ดีใช่ไหมนะคะดูตัวนี้สิลูกหาป้ายอ่ะดูป้ายสิคะหาป้ายมาจะมีฉลากติดอยู่ตรงที่เสื้อนะคะมีผ้าเรย์ออนนะคะเรย์ออนจะมีความมันเงาเหมือนคล้ายๆผ้าไหมเทียมเขาเรียกผ้าไหมเทียมไม่ใช่ไหมแท้มีอะไรอีกอะซิเตตนะคะผ้าเงามันอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมลูก
9: เคย
0: เห็นไหมคะ
9: เคย
0: เห็นผ้าทีซีทีนี้มันผ้าทีซีก็จะเป็นใยฝ้ายผสมกับใยโพลีเอสเตอร์นะคะใยฝ้ายผสมกับโพลีเอสเตอร์แต่ตัวนี้คุณครูไม่แน่ใจว่าเป็นใยอะไรนะมีโทรศัพท์ไหมลูกเป็นภาษาอื่นอะเป็นภาษาอื่นอะนักเรียนค้นหาครูได้ไหมอะ
10: ภาษาจีน
0: ดูสิลูก
11: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 95% สแปนเด็ก 5%
0: โพลี

0: ตอบหน่อยสิลูกมีส่วนผสมของเส้นใยสองชนิดแต่ว่าไม่ใช่เส้นใยธรรมชาตินะลูกจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ผสมกันนะคะตัวนี้อันนี้ไม่ใช่กึ่งธรรมชาตินะเป็นสังเคราะห์ผสมกันนะคะมีเส้นใยอะไรบ้างลูก
1: มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 95% ครับแล้วก็เส้นใยสแปนเด็ก 5% คร
0: ับโพลีเอสเตอร์ 95 สแปนเด็กอีก 5% ใช่ไหมคะอันนี้ผสม2ใยใช่ไหมครับลักษณะสัมผัสดูสิลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูกให้สัมผัส
2: ฝืด
0: เป็นไงลูก
2: ฝืด
0: ยังไง
2: คุกคะ
0: นุ่มไหม
3: นุ่มไหม
0: ลูกนุ่มลื่นไหมมีความเงามันนะคะอันนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ผสมกันนะคะ2ชนิดฮะคุณครูพยายามหาเส้นใยธรรมชาติที่ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์มาให้นักเรียนดูยังหามาไม่ได้นะคะฉะนั้นเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูก่อนนะโอเคปรบมือให้เพื่อนพรีเซนเตอร์หน่อยขอบคุณครับเอากลับบ้านด้วยต่อไปก็มีผ้าทีซีนะคะผ้าทีซีเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยฝ้าย 65% ใยฝ้ายคือใยอะไรลูกใยฝ้ายคือใยธรรมชาติโพลีเอสเตอร์คือใยสังเคราะห์นะคะมี 35% ดังนั้นอันนี้คือใยกึ่งสังเคราะห์ผ้า CTC ก็เหมือนกันมีเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ 70% แล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์อีก 30% นะคะอันนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์หมดเลยมาดูต่อเสื้อผ้าการที่เราเลือกสวมใส่ได้มันก็ต้องอะไรคะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
4: รูปร่างลักษณะ
0: กับโอกาสแล้วก็รูปร่างถูกค่ะรูปร่างถูกน้อยใจอีกรูปร่างแต่ว่าต้องเหมาะสมกับโอกาสใช่ไหมคะว่าเราจะไปที่ไหนสถานที่ใดนะคะนักเรียนคิดว่าการแต่งกายไปร่วมงานดังกล่าวนักเรียนควรคำนึงถึงอะไรบ้างเนี่ยงานอะไรลูก
5: งาน
0: น่าจะไปงานน่าจะไปงาน
5: งานแต่ง
0: ใครว่างานแต่งใครว่างานบวชงานมงคลนะคะงานมงคลถ้าไปงานบวชสิ่งที่นักเรียนต้องคำนึงถึงอะไรคะแต่งกายสุภาพใช่ไหมลูกเรียบร้อยต้องดูคำนึงถึงลักษณะงานเป็นอย่างไรใช่ไหมคะโอกาสที่จะสวมใส่มาดูต่อการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส่การแต่งกายจะดูดีหรือไม่ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เวลาเราแต่งกายออกจากบ้านนักเรียนเคยคิดไหมคะว่าต้องแต่งอย่างไรอันดับแรกสถานที่ที่จะไปใช่ไหมลูก
6: ใช่
0: เราไปงานไหนใช่ไหม
6: ใช
0: ่ไปงานไหนโอกาสและกาลเทศะใช่ไหมลูกคำนึงอะไรอีกความเหมาะสมกับวัยคำนึงอะไรอีกเหมาะกับตัวเองไหมสวมใส่เหมาะกับตัวเองไหมเสื้อผ้าที่สวมใส
6: ่ต้องเหมาะ
0: ถ้าไม่เหมาะเรากล้าใส่ไหม
6: ไม่กล้า
0: ขาดความมั่นใจ

0: นะคะเหมาะสมกับฤดูกาลด้วยเดี๋ยวมาดูทีละข้อการเลือกซื้อทุกครั้งควรพิจารณาว่าเสื้อผ้าที่เราเลือกซื้อเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ถ้ามีการสวมใส่น้อยครั้งแล้วซื้อมาราคาแพงควรไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรนะคะซื้อมาแล้วไม่กล้าใส่ไม่ควรซื้อนะคะไม่คุ้มค่านะต่อไปความสะดวกในการสวมใส่สวมใส่แล้วเราต้องเป็นไงคะ
1: สบาย
0: ตัวมีกรณีอยู่เช่นเด็กคนหนึ่งได้รับเสื้ออะไรเสื้อกีฬามาแต่ปรากฏว่าเสื้อกีฬาตัวนี้มีแต่คนอื่นชอบแต่มีเด็กคนหนึ่งไม่ชอบเพราะว่าพอเขาสวมใส่ทุกครั้งรู้สึกขนลุกทุกครั้งซึ่งเขาเรียกอะไรคะใช่ผิวสัมผัสอะพอเวลาสัมผัสกับเนื้อผ้าเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวอันนี้นะคะมีจริงฉะนั้นเวลาเราเลือกสวมใส่หรือเลือกซื้อเสื้อผ้าก็ต้องดูให้มันใส่แล้วเรามีความสุขด้วยใช่ไหมคะสวมใส่สบายต่อไปเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะเช่นไปงานมงคลต่างๆไปสถานที่ราชการติดต่องานราชการต้องแต่งตัวแบบไหนไปเที่ยวแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมคะไปเล่นกีฬาหรือไปงานอาวมงคลนะมาดูเสื้อผ้าสวมใส่ในงานมงคลต่างๆใครมีชุดแบบนี้บ้างยกมือชุดสวยชุดเก่งมีไหมคะ
2: ใครมีช
0: ุ
2: ด
0: ชุดสวยชุดเก่งของตัวเองมีไห
3: ม
0: เวลาไปงานโอเคนะคะก็เลือกดูให้สุภาพสีไม่ฉูดฉาดมากนะคะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราด้วยต่อไปไปไหนคะเนี่ยติดต่องานราชการติดต่องานราชการต้องแต่งตัวให้สุภาพนะคะสีก็ไม่ฉูดฉาดดูสง่างามนะคะแล้วก็เคารพสถานที่และบุคคลที่จะไปติดต่อด้วยชุดไหนเหมาะสมระหว่าง2ชุด2ชุดความน่าเชื่อควรจะเป็นชุด2นะคะต่อไปสวมใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวควรจะเป็นเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้ง่ายใช่ไหมคะสะดวกคล่องตัวนะไม่รัดรูปเกินไป4สวมใส่ไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาก็ต้องเป็นไงคะมีความยืดไปเล่นกีฬาต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะมีความยืดหยุ่นสบายต่อไปเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในงานอาวมงคลคืองานศพควรจะให้ดูเป็นไงสุภาพเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีดำหรือสีขาวเหมาะสมกับวัยเด็กวัยทารกต้องการวัยเด็กวัยทารกยังไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ฉะนั้นเสื้อผ้าของเด็กวัยทารกควรจะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะเพื่อลดการระคายเคืองผิวของเด็กๆนะคะเด็กอ่อนนะวัยเด็กเป็นวัยที่ยังไงลูกเป็นวัยที่กำลังสนฉะนั้นเสื้อผ้าของวัยเด็กควรสวมใส
2: ่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรม
0: คล่องตัวใช่ไหมเหมาะสมกับกิจกรรมระหว่างวันนะคะทำความสะอาดง่ายต่อไปวัยรุ่นอย่างวัยเราต้องการแบบไหน
2: เซ็กซ
0: ี่วัยรุ่นอย่างวัยเราต้องการแบบไหนลูกเสื้อผ้าสดใสแล้วก็มีความเป็นอิสระก็คือเราสามารถเลือกตามที่เราชอบได้ใช่ไหมลูกใส่แล้วดูมั่นใจนะคะไม่รัดรูปเกินไปไว้ทำงานสวมใส่แล้วดูสง่างามไม่ควรเป็นไงคะไม่ควรฉูดฉาดเกินไปนะคะแล้วก็ดูแล้วแต่งตัวแล้วดูภูมิฐานสง่างามเขาเรียกว่ามีความมั่นใจ นะคะในเรื่องของการสวมใส่ไปในวัยทำงานนะคะต่อไปวัยสูงอายุวัยสูงอายุเป็นวัยที
1: ่ควรเน้นเสื้อผ้าเบาสบาย
0: ควรเน้นเสื้อผ้าเบาสบายเพราะว่าเผื่อท่านเดินแล้วเกิดไปสะดุดเกี่ยวล้มหรือจะหยิบจะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะต้องคล่องตัวต้องสะดวกฉะนั้นถ้าคับหรือแน่นเกินไปก็ไม่ได้นะคะวัยผู้สูงอายุแล้วต่อไปเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพโดยเฉพาะผิวคนที่ผิวคล้ำควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนคนผิวคล้ำควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆ นะคะสีครีมหรือสีฟ้าอ่อนๆมีไหมห้องเราเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะลูกว่าเราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีขาวผิวขาวสวมใส่ได้ทุกแบบใช่ไหมคะทุกสีฉะนั้นผิวขาวมีไหมของเราคนผิวขาวก็ไม่ค่อยมีปัญหาผิวสองสีผิวสองสีก็สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะจะทำให้เราดูดีดูอ่อนหวานขึ้นรูปร่างผอมควรเลือกใส่เสื้อผ้าแนวขวางพร้อมต้องเลือกใส่เสื้อผ้าในขวางเพื่อให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ลายถ้าเป็นลายดอกไม้ต้องเป็นลายดอกใหญ่ๆนะคะตรงข้ามกับคนรูปร่างสูงใหญ่สูงใหญ่ควรใส่เสื้อผ้าเส้นแนว
1: ตรงยาว
0: แนวตรงยาวแล้วก็ถ้าเป็นลายก็ต้องเป็นลายเล็กๆใช่ค่ะรูปร่างอ้วนรูปร่างอ้วนควรใส่เสื้อผ้าสีเข้มเพื่อให้ตัวเองดูตัวเล็กลงนะคะแล้วก็เสื้อผ้าต้องเป็นลวดลายเล็กๆนะคะจะทำให้ดูรูปร่างเพรียวขึ้นความเหมาะสมกับฤดูกาลควรใส่สวมใส่เสื้อผ้าสบายในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมลูกต่อไปฤดูฝนใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อเวลาฝนตกจะช่วยปกปิดร่างกายได้นะคะต่อไปฤดูหนาวก็ควรทำให้ร่างกายอบอุ่นใส่เพื่อใส่เสื้อผ้าหนาๆใช่ไหมเช่นเสื้อกันหนาวนะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะแบ่งเป็น3กลุ่มให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์3กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะโอกาสและกาลเทศะความเหมาะสมกับวัยแล้วก็ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพและฤดูกาลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะให้อยู่ในหัวข้อนี้นะกาลเทศะเหมาะสมกับวัยบุคลิกภาพแล้วก็ฤดูกาลนะคะกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5ต่อไปส่วนกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และจำแนกชนิดของผ้าที่ได้รับชนิดของผ้าคุณสมบัติแล้วก็การนำไปใช้เดี๋ยวคุณครูจะมีเสื้อผ้าไปให้นะคะส่วนใบงานให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะลูกนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกเสื้อสำหรับเป็นโจทย์นะสำหรับกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6นะคะส่วนกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5นักเรียนทำไปได้เลยนะคะกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาให้เลือก1ชิ้นเป็นค่ะลูกให้นักเรียนค้นหาจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็หาความหมายของเส้นใย

0: นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูให้ทำนอกเวลาถ้ากลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จนะลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีกลุ่มเพื่อนเสร็จแล้ว1กลุ่มให้กลุ่ม2นะคะนำเสนอนิดนึงว่าเส้นใยที่เราได้ค้นคว้าจากผ้านะคะที่คุณครูให้ไปเนี่ยผลิตจากเส้นใยอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะเป็นชนิดแบบไหน
1: เป็นเส้นใยฝ้าย 100% ครับ
0: ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
1: เส้นใยฝ้าย 100% ครับ
0: ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ใยฝ้าย 100% นะคะคุณสมบัติเป็นไงบ้าง
1: มีความเงามันน้อยครับแล้วก็ยืดหยุ่นต่ำครับระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็ซับน้ำได้ดี
0: ซับน้ำได้ดีนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนะคะต่อไปนักเรียนนำเสนอไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรคะมาดูสิลูกเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะรบกวนคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ใบความรู้เรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันมีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่า

0: เคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

วันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าพึ่ง judge ดีครับอย่าพึ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยแหละครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ colorblind ก็คือตาบอดสี she is colorblind หรือ I am colorblind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมานะครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่ pig นะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to พัดพงพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับ
ถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ Red Light District ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะฮะก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อนครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบลุบคลำคลำหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกีดกีดกีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ huh? I look blue What do you mean blue? Blue like it avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้ก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟของโดนใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งถามว่าคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับ
คำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่าwhite lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์อย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับwhite wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับwhite ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะฮะจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกึบกอบกึบกอบกึบกอบที่จะมาช่วยคุณนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียก a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black market tickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่าเหมือนไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a black out in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสาวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแม่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็น gay ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวหรอครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับ
ต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆ นะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามานั่นนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษานะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งนึงของรั้วก็คือเฟนซ์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่า

โดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่ไหมฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่คล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบเลยว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลตินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลตินัมแต่จริงๆแพลตินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลตินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือว่า gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีเป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอแล้วนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
6: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
6: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
5: ยังไงอ่ะ
6: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
6: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
6: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
5: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
6: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอด

ักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่หรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ที่หนึ่งมีรูปอะไรหมีจุ๊บอยู่ใช่ไหมรูปที่สองจดหมายรักใช่ไหมให้ทุกคนเอานัมเบอร์เลขหนึ่งสองสามสี่ให้ไปใส่หน้าคำศัพท์ข้างใต้นั่นน่ะเห็นไหม
1: number one is bunch of flowersBunch of flowers.
0: อันแรก bunch of flowers. ช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ไหนช่อดอกไม้เขียนเลยนับเลยเท่าไหร่8ใช่ไหมต่อไปคือเขียนทำหมดหรือยังเขียนเสร็จหรือยัง
1: Bunch of flower. To me?
0: Bunch.
1: Where's a bunch of flower here? Any? Eight? Eh? Bunch of flower. Ne? To me, eight. Bunch of flower. Yes? Yes. Correct. Very good. What do you have? Okay, bunch. Correct, next. Rose. Where is the rose? Yes, correct.
0: You
1: know? Next, rose. Rose. Any?
0: Rose. Rose lewa.
1: What is rose?
0: Rose lewa. Dog gu. Okay, nai dog gu la. Bersi. An kien le cha. ต่อไปก็ heart.แปลว่าหัวไหนหัวใจอันไหน12อ่ะเขียนเลย and then present แปลว่าของขวัญอันไหนของขวัญ clear for picture teacher
1: yeah gift
0: ของขวัญพยายามมองให้ออกนะ
1: like this นะอันนี้ this one present yeah that is present
0: แปลว่าของขวัญนะ present ต่อไปก็คือ card
1: what is a card
0: ที่เราเรียกว่า card card
1: Chris
0: ทุกคนคิดว่า
1: card for Valentine's like this
0: สอง
1: นี่เหรอ card
0: okay,
1: this is a card
0: ต่อไปเป็น kiss แปลว่า
1: kiss
0: จุ๊บนี่มีจุ๊บอยู่อ่ะหนึ่งใช่ไหมต่อไปก็ช็อกโกแลตข้าวเป็นเค้กไหมอ่ะหกใช่โอเคอ่ะเขียนหกต่อไปเป็นแคนโดที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: แคนโด
0: ต่อไปก็คิวปิดเป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กนี้โอเคสามแล้วก็ Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7 โอเคเขียนไปเลย7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake chocolate cake
1: You like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
1: อร่อยมาก so yummy
0: the last is ring แปลว่าโอเค
1: anneal ring

0: Okay, finish. Are you finished?
1: Yes.
0: Okay.
2: Close your book and remember.
0: Close your book and remember. ปิดหนังสือแล้วก็จำ
2: Okay. Who can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้สามคำลุกขึ้นจำได้ไหม
2: Anybody?
0: ง่าย
2: ๆ Tree. I need tree.
0: สามคำเอง
2: Close the book.
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมใส่ฟูจำได้ไหม
2: You remember?No, you don't remember. ลืมเหรอ Yes, Anissa. Stand up.
0: Anissa, then I put down.
2: What about top or
0: butt? What about top? จำได้ไหม สามคำมีอะไรบ้างเมื่อกี
2: ้ One. There.
0: ช็อกโกแลตแล้วก
2: ็ Again.
0: เค้กแล
2: ้
0: วก็
2: One more
0: จำได้ไหมอีกอันนึง
2: อ่ะโอ้ย only two
0: จำได้ไหมช็อกโกแลตเค้กแล้วก็
2: Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more. One more. Okay, who can remember? Right?
0: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
2: Everybody What
0: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
2: Anybody Okay What
0: อยากตอบ Stand up
2: ไร
0: ไอ้ไซฟูอยากตอบไหมเคท่องบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
2: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Okay, next. Okay, we have to open page 108.108 100. Okay, everybody. I love you.
3: I love you.
2: Your button nose.
3: Your
2: eyes.
3: Your ears.
2: Your knees.
3: And toes.
2: I love you.
3: Up to the sky.
2: Past the moon. And stars so high. If you feel alone. You don't know how to read. I know. You read and together with teacher.If you feel alone and scared,
3: always know
2: that I'll be there,
3: just like one, and one make two.
2: You love me, and I love you.
3: I love you.
2: In every way.

0: everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn Province. I came here because I have a teacher friend named Ku Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Kale community. Let's go! Ku Oh, you know now? มาแล้วนะครับคู่โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังคู่โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะคู่โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่คู่โอเอ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชอร์เกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอ้ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชอร์ไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชอร์เกรงไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับแล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับไปไหว้พระกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็น

0: ครูช่วยหรือเปล่า
1: คร
0: ับ โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหาย่าครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: เย่ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอะ Floating School ไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานๆ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอบอุ่นแน่นอนครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาที่จะไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอร่อยที่สุด
0: งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองกูนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: โอ้น่าเก่งมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squid เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cargo หรือ muscle หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวที่เจ้าแกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้ว2คนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: งั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: yummy

0: delicious
1: delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ teacher Greg รอไม่ได้หิวหิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับไกลทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีชัดก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim
1: I can swim
0: เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล
0: 50 โล10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงงหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับ ที่วังโอ้โหที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: อ๋อเป็นคนละวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ทนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm
1: cargo farm
0: เก่งมาก
1: มาแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้วเอาวางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried riceb
1: ิน
0: สไฟเวอร์โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือคาโกส
1: คา
0: โกสเมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียมสควิดwith garlic โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่าซีฟู้ดซอสเก่งมากทอดไว้ยังไงฮะ
1: อร่อยคร
0: ับ โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจ้าก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ โอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกลกใบที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ดโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ด's palace follow me please นั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: ครับผมครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะครับ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในร่มดีกว่าครับ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลยแล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชอร์เก็กส์ครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: search
3: คำนี้แหละครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
3: ถุงมือก็คือ gloves
0: gloves
3: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: gallon
3: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
3: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
3: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
3: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
3: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ําและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราจะเก็บหอยทํายังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ําใช่มั้ยครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
3: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จําได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ํามันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
3: อ๋อใช้ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ํามีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
3: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คํานี้ก็คือ oysterแสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ําวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
3: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ํา Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ํามันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้แล้วได้กี่กิโลครับ
0: 10โลครับ
3: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ20บาท
3: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทําอะไรครับ
0: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
3: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
0: แครงครับ
3: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
0: คาโก
3: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์ขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
0: เจอครับ
3: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small
0: small
3: เก่งมากขนาดกลางใช้คำว่า medium
0: medium
3: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
0: big
3: large
0: large
1: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแต่ยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
0: jumbo
1: ถูกต้องครับน้องโตครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: นักบินอวกาศครับ
1: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
0: astronaut
1: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ําวัดกลางน้ําและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและ

0: ป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ําใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Tea Director ซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีมั้ยครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีก1ประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลูกจักนําด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Thot a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาไอ้ที่จะช่วยอะไรไหม

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของ

ผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณก็บอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ก็ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมนั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนอะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยวัน 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ย

0: แรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
1: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
0: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
1: คือแต่ละ
0: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าคุยผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับกันบอกผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้

0: ป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปขอไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆอะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตเ
0: ชอร์ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้บ้านนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลยผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้พุ่มกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นพุ่มกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเรา

0: ทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: ช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากว่าคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยบอกว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Asian Award คือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
1: ่อ
0: ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับอย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะ
1: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอ

เริ่มวิสุบินเคยมาเล่น4-4แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก
0: ็
1: บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้ไหม
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทําให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสําคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๊อฟบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
3: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษา

0: ผิดก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะโอ้
1: จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า biodata ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port port port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river portรวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port ofก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติภัทรเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksPerks นะคะ P-E-R-K Perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น Perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอนอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะทํานวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกําไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catcha mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ stevedoring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านทีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

ายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have workedin this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present

0: ได้ค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
1: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
0: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learned ไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
0: have swumไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
0: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
1: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
0: I have cleaned my room
1: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ
0: ้อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกเหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบสิว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่เธอตรงพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: Okay excluding just now you have been doing very good so you have passed your probation
1: ไม่เคยสนองมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล้ว
2: I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ Race แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์อ่ะอะไรอ่ะฉันเข้างานมาไม่นานฉันเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotionก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ให้น้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้บอส thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กะครูพี่เน็ตเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไร

0: สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
1: อื้อหือไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Present Perfect Tense ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillability สำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีค่ะโอเค so Mikey you with this outfit might be a bit difficult so I'm gonna put this on your
2: snorkel right?
0: your snorkel
2: yeah.
0: right all right cool so you're a student at Thammasat University's faculty of
2: yeah faculty of journalism and mass communication
0: ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ในคณะศิลปศาสตร
2: ์ for the freshie
0: oh okay fine so why do you want to give the underwater experience a go ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: because I like a turtle
0: you like turtles
2: yeah
0: คุณก็ชอบตัดนะฮะโอเค
2: because I would like to see the turtle in the under the water แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: โอเคเข้าใจแล้วนะฮะ sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า how long have you been in a wheelchair อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore. A week left, I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the causing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes, now I'm okay, but I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh, okay. มีขาเทียม Okay, so you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right. Last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่จะกำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับจากที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone. Okay.
2: Okay. I expect I can go walk and.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกก็ต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวิวแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
2: ่
0: ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
0: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
0: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
0: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
3: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Ha.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: Wow!
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: That's good.
2: Very good.
8: Good job. We answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: โอ้โหในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve accomplish succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement A C H I E V E M E N TAchievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ Achieve A-C-H-I-E-V-E Achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ Accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H Accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeed s u c c e e d succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
10: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
11: ฉันทำงานที่

0: งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
1: I have achieved my goal
0: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
1: I have succeeded in my life
0: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
4: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
5: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
6: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
5: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอคะพี่โอม
5: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์อาชิโกะพอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
4: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
7: ไปทันด้วยเทคโนโลยีกัน
8: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสั่นคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
9: ไหนล่ะ
8: ข้างข้างกอไก
10: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
8: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
9: ที่แดงสวยเปล่าน
8: ี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
9: ่
8: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆป
9: ุ๊
8: บใช่ครับโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อทันสมบูรณ์ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
10: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
11: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นเอ๊แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
0: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
11: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบียร์ซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบียร์อยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
0: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
11: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
11: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
0: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
11: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
0: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
11: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าสำเร็จ achieve accomplish

0: succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
1: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมมาเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
0: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
1: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Upก
1: ันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับพอมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: ดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบเลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบอ่ะสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Yeah. Your word is fashion.
7: F A S H I O N, fashion.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.
2: ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
0: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเอมมี่ค่ะ
2: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
6: 8ขวบค่ะ
2: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is

0: Mask.
1: M-A-Z-K.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell mask is M-A-S-K.
2: ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
3: กุ๊กกิ๊กค่ะ
2: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ค่ะ
2: 9ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is quality.
3: C-A-L-I-T-Y.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q-U-A-L-I-T-Y.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
4: JJ ครับ
2: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is gardener.
4: G-A-R-D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is correct. Yeah. Good job.
2: ขึ้นไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
4: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: ไบรท์ครับ
2: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is graph.
3: R A L F.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph.Is G R A P H.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
2: น้องใบพลัวอยู่เท่าไหร่ละคะ
6: 10ค่ะ
2: 10ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is option.
3: O F T I O N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
2: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
7: ้พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is answer.
7: A N S W E R.
0: Your answer is correct. Good job.
2: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
8: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยเก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
9: K O I N K O
10: K I N
8: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป

0: ริตี้แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
1: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
1: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
3: ไปแล้วเออ
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
3: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now food
3: f w o d
4: cook
3: c w o k
4: bar
3: pass
4: soup
3: S-O-U-P
4: Waiter
3: Pass
4: Salad
3: S-A-L-A-D
4: Lunch
3: L-U-N-C-H
4: Chef
3: C-H-E-F
4: Cashier
3: C-A-S-H Pass
4: Appetizer
3: Pass
4: Bar Bar
3: Pass
4: Waiter
3: Wait
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
4: The correct way to spell bar is B-A-R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ Waiter ใช่ไหม
4: The correct way to spell waiter is W-A-I-T-E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
1: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
1: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Doll
1: D O L L
4: Ball
1: B O L L เอ้ย B A L L
4: Kite
1: Kite
4: K I T E Yo Yo
1: Y O Y O
4: Rubik
1: Pass
4: Robot
1: R O B O T
4: Jigsaw
1: Pass
4: Games
1: G A M E
4: Games
1: G A M E S
4: Teddy Bear
1: T I T E
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
4: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
4: it is spelled r u b i k
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำร่วมกับ

0: ของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
1: right
0: เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
1: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric appliance อะไรนะอะไรนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now iron
1: I R O N
2: plug
1: P L U G
2: dryer
1: D R Y E R
2: radio
1: R A D I O
2: lamp
1: L A M P
2: heater
1: H E A T E R
2: stereo
1: pass
2: monitor
1: m o n i t e r
2: monitor
1: m o n i t o r
2: microwave
1: m i c r o w a v e
2: refrigerator
1: r e f r i g e r t r e f
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย okay. ต่อได้เลย
1: R E F R I G E R A T O R
2: That is correct
0: โอ้สุดยอดมากเลยแม็กซ์ yeah โอ้โหกลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้มาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆ เชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6ครับ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
0: แสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now sand
3: S A N D
2: wave
3: W A V E
2: shell
3: C S H E L L
2: bucket
3: B U C K E T
2: jet ski
3: J E T S K I
2: seaweed
3: S E A W E E D
2: sunbath
3: S U N B A T H
2: surfboard
3: S U F T B O A R D
2: surfboard
3: S U F T F B O A R D
2: surfboard
3: pass
2: sunglasses
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
3: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
4: 7
0: หมายเลข
4: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรbedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
1: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now bed
3: b e

0: P-E-R.
1: Slippers.
0: S-L-I-P-P-E-R. S.
1: Sheet.
0: C-S-E.
1: Sheet.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet.
1: Sheet is spelled S-H-E-E-T.
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่าPajamas. คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor นะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
3: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้
2: พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับจริงแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหาร

0: นะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Beef จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับมีอาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันอันเนี้ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันนึงตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอูจริงๆใบมะตูมซาอูณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอูสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอูที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอูก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลากทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มแม่น้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับ

0: เมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นปลานิลหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับเสน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวปุ้นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปลให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ํายํานะครับน้ํายําก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ําเชื่อมน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

ขั้นที่3นี่คือเราจะมาเตรียมผักครับผักนี่คือเราจะเลือกที่มาใช้น่าจะเป็นตระกูลผักชีทั้ง3ชนิดเลยนะครับเป็นผักชีไทยผักชีลาวผักชีเรื่อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นผักชีลาวเขาจะได้รสสัมผัสที่รับกับเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาร้าตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาร้าครับจริงๆเมนูนี้

0: น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานิลฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟูแล้วก็จะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิลที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิลฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะมันจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานยกตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

ริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตู่พอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานทานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุกไว้ใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะคะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยละครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่น

ใบย่านางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไหวมีเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: และสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันเนี้ยอาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคจะร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญในการที่เราจะไปหาสาเหตุของโรคเนื่องจากสาเหตุของโรคเนี่ยในคนที่เป็นจะร่วงเฉียบพลันเนี่ยกับเรื้อรังก็จะแตกต่างกัน
0: ค่ะแล้วสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหมออ
1: าหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะ ได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมงค่ะอาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: ก็จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อน
0: ะ
1: นะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู
0: ่ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
1: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโลตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการเหลวหรือไทยเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
0: อ้าวทำไมล่ะคะ ปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาว
1: ทำไมคือเหมือนเชื้อมันชอบ
0: ฤดูหนาวหนาวเนี่ย
1: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีคลื่นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีพอเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
0: ค่ะ
1: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีนี้ถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแทน
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: ค่ะอันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
1: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
0: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
1: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสีย

0: จะลร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได้
0: ก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียอาการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโหน่ากลัวเหมือนกันนั่นคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
1: ปุ๊บตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองโดยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้อตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ค่ะก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยอาจจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้นี่มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมูกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกลล่าซาโมเนลล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: ก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึง ก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้แล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ
1: ้
0: าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนลล่านะคะการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือเนื่องจากบิดมีตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัว

0: เราก็เลยเรียกว่าบิดที่บิดหัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจจระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบ้าเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไระ เขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบ้าเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบ้าเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบ้าเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบ้าก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆแล้วเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได
1: ้
0: นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะ
1: ค่ะ
0: พยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพา
1: ะ
0: กับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุ

0: เป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะแพทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ทั้งนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแพ้ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นลำไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้เขาเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: นะคะ
0: หรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆ ก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างนะคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้องล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมือ เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้เราจะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแต่นอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของ

0: รัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มักจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
9: กินป่ะ
2: กินป่ะ
9: กินป่ะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: หมดเลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึง

0: ึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
1: เข้ามาเอาสิโจปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: จอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
2: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
1: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อ่ะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญา ังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีน้ำขอรับถ้าซาลาเปามีน้ำล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
5: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะเกี่ยงไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาได
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมายังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถ

อาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดเขานอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดารุ่นที่1-5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNP Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมย์รู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เราไปดูกันเถอะ
1: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
2: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมา

0: แล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่ด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
3: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ราวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวอย่าเพิ่ง judge ดิครับ

เพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาบอดสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็มักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่จะมาสอนเรื่องราวของสีสันนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่1ของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับred eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะฮะอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจากสองเรื่องราวครับอันที่หนึ่งก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงมันจะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อคือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpongพัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายเนี่ยนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือ

ิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจร นะครับก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวายควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อ นครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบคลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกรีดกรีดกรีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏด้วยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ huh? I look blue blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าทั้งวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือOnce in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามผมว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับ so ดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษาอังกฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือ white flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวแล้วมีปกขาวนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า white wash นั่นเองครับ white wash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับคือ black markettickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่าเข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือแค่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มๆเลยนะครับเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับ dealer หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก gray market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก authorized dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า gray market นั่นเองครับซึ่ง gray market ในยุคนี้ก็เป็น gray area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมgreen นี่นะครับใส่ s เข้าไปนิดเดียวนั่นนะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับ
ก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่ในนั้นนะฮะเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนนี่นะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือเฟนส์นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่มั้ยฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบเลยว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือ gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดซี colorblind กันหรือเปล่าเพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอหรอกนะครับ
วันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาเขียนบทต่อไปเป็น candle ที่มันเป็นแท่งยาวๆมีไฟโอเค
1: candle
0: ต่อไปก็ cupid cupid เป็นคนที่แบบถือธนูอ่ะเด็กเล็กๆโอเคสาแล้วก็Valentine's Day ต่อไปก็คือ Valentine's Day วันที่14กุมภาเบอร์ไหนจ๊ะ7 โอเคเขียนไปเลย7 7ต่อไปก็เค้ก
1: You like cake? Chop cake?
0: Cake, chocolate cake
1: You like a cake?
0: เบอร์ไหนจ๊ะ cake
1: Oh อร่อยมาก so yummy
0: ring แปลว่าโอเค
1: anneal ring
0: ring okay finish
2: are you
0: finished
2: yes
0: okay
1: close your book and remember
0: ปิดหนังสือแล้วก็จำ
1: โอเคWho can remember tree? Stand up.
0: ใครที่จำคำในนี้ได้3คำลุกขึ้นจำได้ไหม
1: Anybody?
0: ง่ายง่าย
1: Tree. I need tree.
0: 3คำเอง
1: Close the book.
0: ปิดหนังสือนะห้ามโกงจำได้ไหมไซฟูจำได้ไหม
1: You remember? No, you don't remember. Luma. Yes, Anissa, Sada.
0: Anissa, then I put down.
1: What about top or
0: pat? What about top? จำได้ไหม 3 คำ มีอะไรบ้างเมื่อกี้ 1
1: there.
0: ช็อกโกแลตแล้วก็
1: again
0: เค้กแล้วก
2: ็ดอกไม
1: ้ shh one more
0: จำได้ไหมอีกอันนึง
1: อะโอ้ย only two
0: จำได้ไหมช็อกโกแลตเค้กแล้วก็
1: Candle. Okay, come here. You have a prize. Very good. Mm-hmm. Okay, one more.
0: One more.
1: Okay, who can remember? Right?
0: มันของเพื่อนบอกแล้วคำอื่นบ้าง
1: Anybody? What?
0: ใครอยากตอบลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลย3คำ
1: Anybody? Okay, what?
0: อยากตอบ stand up
1: ไร
0: ไอ้ไซฟูอยากตอบไหมเคท่อมบอกแล้วจำได้อีกไหมมีตั้ง12คำเนี่ย
1: You forgot. Yeah. Again. Okay, what is it? Valentine's Day. Oh. Okay, next. Okay, we have to open page 108.108 100. Okay, everybody. I love you.
2: I love you.

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutrakan Province. I came here because I have a teacher friend named Ku Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเฮ้ยตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเฮ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทีเช
0: ิร์ตครับ
1: ผมโต๊ดครับโผให้ผมมารับทีเชิร์ตไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชิร์ตเกรงเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอได้ไหมสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชิร์ตไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชิร์ตเกรไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: ไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: เรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานนาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คน
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก
0: ็
2: จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอน
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วอยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมคร
2: ับใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเด็กก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับ โอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือFried rice. สุดยอดตัวอ่อนชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp. ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn. ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี
1: ้ปลาหมึกทอดกระเทียมคร
0: ับ โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า

0: squid
1: squid
0: เก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคาโก
1: คาโก
0: แต่ถ้าเป็นหอยเชลล์ทั่วไปใช้คำว่า scallopน้องต้องระวังใช้คำว่า shell shell shell ไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่า shell แปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่า oh I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่า cockle หรือ mussel หรือ scallop มีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวที่เจ้าแกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food
1: eat your food
0: หรือใช้คำว่า clear your plate
1: clear food
0: เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ teacher Greg รอไม่ได้หิวหิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมพลอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีแรกก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: ยันใช้คำว่า I can swim
1: I can swim
0: เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50 โล 50 โล
0: 10 โล 10 โลก็เยอะอยู่ใครดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับวังที่เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่ว
0: ัง
1: ครับหรือฟาร์มหอยคร
0: ับ อ๋อเป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm
1: cargo farm
0: เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่าหมดสินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal
1: enjoy your meal
0: ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried riceb ินสไฟเวอร์โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือคาโกส
1: คาโกส
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียมสควิด
1: สควิด
0: with garlic
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่าซีฟู้ดซอส
1: ซีฟู้ดซอส
0: เก่งมากตอดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยครับ
0: โหอร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเดียวก็แกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมโอ้โหสดมากเลยครับว้ายโอ้ชิมดูครับ try it เป็นไงบ้างครับโอ้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3 ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: ผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องต้นโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child

0: Kyle, who is diligent and likes to help others. He is also very grateful. I'm really curious to see how good this one is. Now, let's go back to Nong Tho's palace. Follow me. เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ที่จะแกล้งจะเรียนผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: เออแล้วฟังนี้นะครับ
1: วังครับ
0: วังหอย
1: ใช่
0: เออไปคุยในโรงดีกว่าครับ
1: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เรียนสายนั่นค่ะ
0: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
0: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
0: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
1: พี่เชื่อเก็กครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
1: chooks
0: คำนี้แหละครับ search ก็คือหาเจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
0: ถุงมือก็คือ gloves
1: gloves
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
1: กะลอน
0: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหวานแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
0: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
1: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำออกเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
0: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
1: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
0: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
1: เสาร์อาทิตย์ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
1: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
1: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
0: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
0: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
1: Oysters.
0: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือนี่หลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้แล้วได้กี่กิโลครับ
1: 10โลครับ
0: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ20บาท
0: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
0: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
1: แครงครับ
0: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
1: คาโก
0: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
1: เจอครับ
0: ขอดูหน่อยโอ้น่ารักตัวเล็กชายคำว่า small
1: small
0: เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium
1: medium
0: โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big
1: big
0: large
1: large
0: ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแบบยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะครับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
1: jumbo
0: ถูกต้องครับน้องต่อครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: นักบินอวกาศครับ
0: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
1: astronaut
0: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องต่อครับวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ำว่ายน้ำและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ำใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ทีเจเร็กซ์ซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
1: Do you wanna
0: Buy some cockles
1: Buy some cockles
0: เก่งมากงั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boyWho earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother. What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that it would make grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A scallop B cockle C cockroach tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cockroach เพราะ cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน scallop คือหอยเชลล์และ cockle ก็คือหอยเครง2 อย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะๆรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ทีเจอร์ช่วยอะไรไหม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการ

0: เทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ

0: ไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเครือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าพุทธผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบถึงตื่นเต้นมากเลยแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเข ขาบอกว่าไอ้เนี่ยชื่อปีเตอร์

0: เป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและที่ผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เค้านี่เห็นมั้ยใครกูยิ่งร้องไห้โคตรกูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเค้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทํางานยังไงบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมต้องเริ่มทําละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกํากับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทําไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะพอผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทําคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทําเลยผมก็กลับมาทํางานกับพี่บอยในฐานะผู้กํากับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรครับผมก็ไปทําซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทํางานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกผู้กำกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกผู้กำกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ต
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทําไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสําเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนคอมพังปีหนึ่งเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้เขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลยผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรา มันมีคนชอบหรอวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าเขาว่ากูจะไม่ให้ผู้กำกับแก้บทมวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูโอ้ยถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่แล้วพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วแล้วพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนะแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่ลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะ โลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทำซีรีส์ใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณทำอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทำซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกำกับไม่รู้อย่างนี้เราคิดว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แล้วว่
1: าอ
0: ย
1: ู่
0: แล้วเขาบอกคุณรู้ไหมมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่นซีรีส์ที่เขาไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

เขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนนึงอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดไคลแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่สามอะลงลูปที่สามอะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มไหมเนาะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการ

0: เพราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาต้องเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเออเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะบอกโอ้ผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะกูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลย

ก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50จะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carry Am ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม่แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นto resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in

เชียงราย province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว

0: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
1: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีคอมมิชชั่น
0: โอ้แน่นอน
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
0: ค
1: ือโบนัส
0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
0: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นั่นนะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ steve doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ present perfect tense คือ subject บวก have has บวกที่3นะคะเราจะใช้ present perfect tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ

0: อย่างหนึ่งนะคะ I have swummed in the pool for 2 hours have swum
1: ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense

0: What are you doing?
1: I'm playing game.
0: นี่เพลงเกมเหรอครับพี่ตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ้
0: อะไร
1: โอ้ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: Go go go.
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบใช่ไหมว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เสียงใครอะคุณคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: What is the good news ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation. I did not say vacation. I said you passed probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห pass the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานมาไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I S E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion ก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่นายฝรั่งก็ได้กับน้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการคริสจ๊อบเห็น present perfect tense กันไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะจากการที่เจ้านายชาวต่างชาติได้บอกกับพี่กุ๊กว่า you have passedYour probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะเราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า alreadyแปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ just แปลว่าเพิ่งalready แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yetไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้ง

0: อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก hashtag บวก verb ช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ
2: Itchy Feet
1: อ่าฮะแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีค่ะโอเค so Miking you with this outfit might be a bit difficult, so I'm gonna put this on your
2: snorkel. Right?
0: Your snorkel,
2: yeah.
0: right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Are you still studying at Thammasat?
2: Yeah, for the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: คุณก็ชอบเต่า
2: Yes, because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษเนี่ยที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ในwheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore's a week.If I have an accident, somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the crossing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายๆคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล
2: ้
0: วไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนเหมือนโดนผลักตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right, last question before you go training with your friends. What do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับแต่ที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
2: Okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome?
2: Yes, I can do everything. Mm.Although it's underwater, I can do that.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
2: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ Just kidding. Okay, have fun.
2: Okay, thank you.

0: ำน้ำแบบสกูบาไดวิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สดใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึกนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรียนเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people for scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different too
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกก็ต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณคุณครูดึกมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่แนทเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
3: ่
2: ะ
3: เห็นไหมคะว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ How long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how long ใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ How long has he played football?
3: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะ He has played football since 9 o'clock
3: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours
3: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
4: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Dick.
4: M-A-T-I-C.
2: Pilot.
4: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
4: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
4: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
4: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
4: D-U-E-S-S.
2: Model.
5: Pass.
2: Regret.
4: Pass.
2: Achievement.
4: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
4: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
4: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
4: Ha.
2: Exclamation.
4: E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
4: Pass.
2: Parentheses.
4: Pass.
2: Simultaneous.
4: Pass.
2: Button.
4: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
4: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
4: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
4: T-O-W-E-R.
2: Disable.
4: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
4: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
4: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
4: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
4: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
6: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
7: Wow!
6: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
4: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
4: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
6: Good.
2: Very good.
6: Good job. And he answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
4: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
4: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
6: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
8: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
9: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
8: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
9: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement a c h i e v e m e n t achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะสามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ
8: ทีนี้เรามาใช้คำเหล่านี้ในประโยค Present Perfect กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect คือ Subject บวก Have Has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
9: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
8: I have achieved my goal
9: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
8: I have succeeded in my life
9: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการชีวิตติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
7: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
10: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
11: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบว่าคนไหนคร
10: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
3: อะไรเหรอครับพี่โอม
10: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
7: โอ้ยเจ๋งอะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
3: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
12: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
13: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องใส่คำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
14: ไหนล่ะ
13: ข้างข้างกอไก
15: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
13: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเน
14: า
13: ะ
14: สีแดงสวยปะ
13: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
14: ่
13: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อและสมบูรณ์ละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
15: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
9: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเทคนะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า pizza delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
8: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันมีตำครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
9: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
8: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่า please cancel my order and refund the moneyกรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
9: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
8: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
9: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
8: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
9: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how longแปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะ
9: และเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่สองนะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
8: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนแล้วไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
9: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
8: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
9: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
12: English Level Up
9: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
12: สวัสดีค่ะ

0: ื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours, right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
4: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
5: าจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
6: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
4: Clearly the wearing of chut Thai Parachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveri Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwanavari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
5: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
0: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
1: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
1: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
0: The library is that way.
1: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรง

0: แรกก็คือหมายเลขใช่หนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 18

0: E-E-R.
1: Your answer is... correct! Good job!
2: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
3: วิศวกร
2: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
3: ดีใจครับ
2: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบเลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ฟางข้าวค่ะ
2: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
4: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... correct! Good job!
2: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
4: แพง
2: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟังข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
2: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ Shake it off อ่ะสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
6: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
6: Ready
1: You only have one word to win
2: Let's play spelling
1: Your word is fashion.
6: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
2: Yeah! High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเอมมี่ค่ะ
2: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
7: 8ขวบค่ะ
2: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
7: M A C K
1: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
2: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
8: กุ๊กกิ๊กค่ะ
2: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ค่ะ
2: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
8: C-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: JJ ครับ
2: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
9: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
10: G A R.D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct! Yeah! Good job!
2: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
11: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
12: ไบรท์ครับ
2: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
12: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's

0: play spelling.
1: Your word is graph.
2: R-A-L-F.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph is G-R-A-P-H.
3: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
3: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
4: 10ค่ะ
3: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
4: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
3: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
3: นี่เห็นแล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
5: ้พร้อมค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
5: A N S W E R
1: Your answer is... Correct! Good job!
3: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
6: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
7: A-O-I-N K-O
8: K-I-N
6: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
3: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
9: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
3: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
9: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
3: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
11: พร้อมครับ
3: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
11: 1 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
3: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
11: 1ไปแล้วเออ
3: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
11: ร้านอาหาร
3: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
11: ก็นิดหน่อย
3: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
11: f w o d
1: cook
11: c w o k
1: bar
11: pass
1: soup
11: S-O-U-P
1: Waiter
11: Pass
1: Salad
11: S-A-L-A-D
1: Lunch
11: L-U-N-C-H
1: Chef
11: C-H-E-F
1: Cashier
11: C-A-S-H. Pass.
1: Appetizer.
11: Pass.
1: Bar. Bar.
11: Pass.
1: Waiter.
11: Wait.
3: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R
3: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
3: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ back stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
0: เบอร์3ค่ะ
3: เบอร์3นะคะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
0: ของเล่น
3: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
0: ก็มีบ้าง
3: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Doll.
0: D O L L.
1: Ball.
0: B O L L. B A L L.
1: Kite. Kite.
0: K I T E.
1: Yo yo.
0: Y O Y O.
1: Rubik.
0: Pass.
1: Robot.
0: R O B O T.
1: Jigsaw.
0: Pass.
1: Games.
0: G-A-M-E.
1: Games.
0: G-A-M-E-S.
1: Teddy bear.
0: T-I-T. Pass.
3: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
3: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
1: it is spelled r u b i k
3: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
2: right
3: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
2: หมายเลข8ครับ
3: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric appliancesอะไรนะอะไรนะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
3: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
2: พร้อมแล้ว
3: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ครับ
3: let's play spelling
1: we will start now iron
2: i r o n
1: plug
2: p l u g
1: dryer
2: d r y e r
1: radio
2: R-A-D-O
1: Lamp
2: L-A-M-P
1: Heater
2: H-E-A-T-E-R
1: Stereo
2: Pass
1: Monitor
2: M-O-N-I-T-E-R
1: Monitor
2: M-O-N-I-T-O-R
1: Microwave
2: M-I-C-R-O-W-A-V-E
1: Refrigerator
2: R-E-F-R I G E R T R E F
3: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
1: okay.
3: ต่อได้เลย
2: R E F R I G E R A T O R
1: That is correct

0: วกับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ้อมเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
2: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
2: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
2: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
2: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
3: We will start now. Sand.
1: S A N D.
3: Wave.
1: W A V E.
3: Shell.
1: C S H E L L.
3: Bucket.
1: B U C K E T.
3: Jet ski.
1: J E T S K I.
3: Seaweed.
1: S E A W E E D.
3: Sunbath.
1: S U N B A T H.
3: Surfboard.
1: S U F T B O A R D.
3: Surfboard.
1: S U F T F B O A R D.
3: Surfboard.
1: Ha.
3: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
1: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
3: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซ็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
3: Pillow.
1: P-I-L-L-O-W.
3: Sheet.
1: Pass.
3: Lamp.
1: L-A-M-P.
3: Clock.
1: C-L-O-C-K.
3: Blanket.
1: B-L-A-N-K-E-T.
3: Bolster.
1: Pass.
3: Pajamas.
1: Pass.
3: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D
3: Slippers
1: S-L-I-P-P-E-R
3: Slippers
1: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
3: Sheet
1: C-S-E
3: Sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
3: Sheet is spelled S-H E E T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
3: pajamas is spelled P A J A M A S
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
5: 17,500 บาท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะ

0: อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn, Pra Vajiraklao Jiao Yuhua, visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากมนการอันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Raimani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวสุขซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al-Quran recitation competition for both the southern regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
3: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและเกิดโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียว

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

0: ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแหลงแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอดปีดังคำของพี่น้องอีสานที่ว่าไผว่าอีสานแหลงสิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งนั่นเองครับ
1: จะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไหมก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะจริงๆความแห้งความแล้งมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ความกันดารอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอีสานเนี่ยมีอาหารให้คุณกินทั้งปีนะครับและแตกต่างกันไปตลอดเวลาหน้าฝนเราก็ชุกนะครับเรามีผักป่าเรามีเห็ดนะครับเรามีแมลงเรามีปลาให้กินซึ่งมันพูดถึงลักษณะที่ว่าการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของธรรมชาติจริงๆฉะนั้นการที่ว่าเอาแมลงมาคั่วนะครับเพื่อทานกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสำหรับคนอีสานก็คืออาหารนะครับที่เขาหาสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งวัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอีสานเราจะสังเกตได้ว่าจะมีเนื้อวัวดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวโคขุนสกลนครนะครับโคราชาจากโคราชนะครับเนื้อวัวที่กำนันเพียงที่ศรีสะเกษนะครับหรือเนื้อตัว NK Wolf จากหนองคายนะครับทุกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัวโคขุนของตัวเองมา1ตัวก็สามารถอาจจะทำให้ชุมชนนึงนะครับ

0: อาหารในวันพิเศษของเขาได้1วันฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกินที่ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเองจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าความแห้งแล้งเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่พูดได้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคือเราไม่สามารถหาปลาคนอีสานไม่สามารถหาปลาได้ทั้งปีในวิถีเดิมๆก็แล้วกันฉะนั้นหน้าที่มีปลาเยอะเนี่ยก็จับไว้นะครับแล้วก็เอามาหมักเกลือนะครับกลายเป็นปลาหรือเอามาหมักกับข้าวนะครับกลายเป็นปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มเนี่ยมันก็คือต้นตอของการทำซูชิของที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่ของที่ทางญี่ปุ่นรีเสิร์ชมาว่าปลาส้มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดของการทำซูชิในประเทศนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเคยถูกมองว่าแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเต็มไปด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดจาก environment นะครับเอามาใช้เอามากินตามบริบทตามฤดูกาลของแต่ละภูมิประเทศซะด้วยซ้ำนะครับที่แตกต่างกันไปครับอีสานเป็นตู้กับข้าวของประเทศจริงๆครับเพราะว่าอีสานเนี่ยข้าวนะครับปลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็มีคุณภาพดีที่สุดณปัจจุบันในขณะเดียวกันการที่อีสานเนี่ยสามารถปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับทั้งผักในที่หนาวนะครับในภูเขาสูงๆของอีสานจนถึงผักพื้นบ้านทั่วไปที่สามารถปลูกได้ในทุกๆที่จนถึงเห็ดนะครับที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลเนี่ยและสามารถเอามาทำแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ทำให้จริงๆแล้วอีสานจริงๆก็คือเป็นตู้กับข้าวของเขาเองแล้วก็กลายเป็นตู้กับข้าวที่สามารถส่งออกทั้งประเทศได้ผมคิดว่าที่เคยบอกว่าคนอีสานอยู่ที่ไหนไม่มีอดอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอีสานน่ะสามารถอ่านบริบทโดยรอบที่อยู่ของตัวเองได้คนอีสานที่ผมรู้จักเนี่ยเดินไปในที่โล่งในกรุงเทพก็สามารถไปเด็ดยอดนู้นยอดนี้ยอดนั้นมาจิ้มน้ำพริกได้นะครับฉะนั้นทำให้เขาสามารถปรับตัวได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในเมืองไม่ว่าจะย้ายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะลงไปใต้นะครับที่มีฝนเยอะมากกว่าอีสานเขาสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในที่นั้นได้และสามารถหาของที่อยู่รอบๆตัวมาประกอบอาหารทานได้ไม่ว่าอยู่ใน environment ไหนจริงๆอันหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากเลยอ่ะคือใบมะตูมซาอุจริงๆใบมะตูมซาอุณปัจจุบันปลูกอยู่ในอีสานเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ว่าคนอีสานเนี่ยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุสมัยก่อนแล้วก็ไปค้นพบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอามาชิมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยรสชาติมันคล้ายใบมะตูมที่เคยกินจนคนงานอีสานต่างๆเหล่านั้นน่ะก็เอาไอ้กล้ามะตูมเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยจนกลายเป็นมะตูมที่ใบมะตูมซาอุที่ขายอยู่ตามร้านลาบตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่าคนอีสานไปซาอุก็ไปค้นพบอาหารใหม่และสามารถเอากลับมากลายเป็นอาหารนะครับที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ในอีสานได้ครับ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้อยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ได้ดีที่สุดของอีสานอีกเมืองหนึ่งเมืองที่มีปลาแซ่บหลายทั้งจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีของป่าแมลงและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด
2: จังหวัดอุบลนี้จะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าการที่ติดลุ่มน้ำมูลก็ได้มีปลากินการเข้าป่าก็ได้มีของป่าได้ทานอย่างเงี้ยครับ
3: อาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะและไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเลยค่ะคือเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดนะอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหากินง่ายค่ะ
1: ความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบใกล้ตัวคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความอยู่ง่ายกินง่ายและเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอีสานผ่านเมนูได้อีกด้วยล่ะครับเมนูแรกของวันนี้คือเมนูยำข้าวปุ้นอนินหมูฝีมือเชฟตังจากครัว1981ฟิวชั่นเมนูสุดแซ่บจะเข้ากันได้ดีกับปลาท้องถิ่นและยั่วน้ำลายได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: สวัสดีครับผมสมศักดิ์ชัยวณิชนะครับเป็นเชฟอยู่ที่ร้านครัว1981ครับ
1: เ
2: สน่ห์ของอีสานนี้จะเป็นวัฒนธรรมในการกินครับจะเป็นของเรื่องการที่คนอีสานกินง่ายมากกว่าครับกินง่ายหาของได้กินง่ายแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าได้มาเที่ยวในเมืองอุบลนี้จะต้องมองอันดับแรกกับเมนูปลาเลยนะฮะอย่างเช่นจะเป็นปลาปลานิลอยู่ในกระชังแม่น้ำมูลเอ่ยจะเป็นปลาในแม่น้ำโขงเอ่ยครับจริงๆแล้วผมชอบหลายปลานะครับแต่ว่าในส่วนที่หาได้ง่ายแล้วเจอในทุกตลาดเลยจะเป็นปลานิลมันก็เลยทำให้เราได้คิดเมนูได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูยำข้าวพุ่นครับปลานิลมูลเมนูนี้เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดนะครับพอดีเราก็เลยสังเกตว่าจะมีปลานิลอยู่แทบทุกตลาดเลยหาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติที่ดีคือเขาเลี้ยงอยู่ในกระชัง2แล้วก็มีขนมจีนที่เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเราก็เลยคิดค้นว่ายำขนมจีนนี่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เหมาะกับทางร้านเราเราก็เลยนำขนมจีนมายุกแปรให้เข้ากับปลาฟูของปลานิลมูลครับวิธีการทำในเมนูนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกปลาเลยครับการเลือกปลาจะเลือกตัวที่อ้วนสมบูรณ์แล้วก็เรามาทำความสะอาดก่อนที่จะเอาไปเข้าเตาอบ

ข้าเตาอบเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อปลาเขาแล้วก็เอาไปผัดให้เขาหายชื้นแล้วก็มาเตรียมที่จะทอดเป็นปลาฟูครับ

ครับขั้นตอนที่2นี้เราจะมาเตรียมน้ำยำนะครับน้ำยำก็จะมีส่วนผสมอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เป็นมะนาวครับ

แล้วก็น้ำยำก็ยังเป็นพระเอกอยู่ที่การทำแกสโทรโนมีโดยที่เราจะทำเอาน้ำปลาตัวนี้มาทำเป็นคาเวียร์ปลาครับจริงๆเมนูนี้น้ำยำเขาจะไปอยู่ในเส้นของขนมจีนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราจะประมาณว่าตักเส้นขนมจีนมานิดนึงแล้วก็จะมีปลานินฟูแล้วก็ตามด้วยคาเวียร์สุดท้ายครับอยากให้ทานคาเวียร์สุดท้ายเพื่อให้เขาไปกระตุ้นมีกลิ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในคาเวียร์ปลาครับเมนูจานนี้จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับจะมีความนุ่มของเส้นขนมจีนครับจะมีความกรอบจากเนื้อปลานิลฟู

0: แล้วก็มีจะมีความกรุบกรุบจากเม็ดคาเวียร์นั่นเองครับเราได้ตกแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับให้วัตถุดิบที่อยู่ในอีสานนี้มีค่ามากกว่าเดิมครับจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับอีสานเนี่ยไม่ได้กันดารอย่างที่ทุกคนได้คิดนะครับริมน้ำมูลก็มีปลาไปริมน้ำโขงก็มีปลาอุบลนี้ก็จะมีของป่าที่ชาวบ้านได้นำเอามาขายในตลาดอย่างเช่นในตลาดวาลินที่เชฟได้ไปเดินบ่อยเยอะมากเลยตอนนี้อาหารฟิวชั่นตัวนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นคนได้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยมันก็เลยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ
1: แม้ว่ายำขนมจีนจะดูเป็นเมนูที่เราคุ้นชินแต่เพราะความพิเศษของรสสัมผัสของปลานิ่มที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้รสชาติต่างออกไปจากเดิมความแซ่บนัวของยำคำโตๆผสานกับปลานิ่มฟูกรอบอร่อยเจอแบบนี้อาจจะทำให้เผลอทานไปแป๊บเดียวก็หมดจานได้ง่ายๆเลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้คือเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้จากร้านครัวมายโฮมร้านอาหารไทยอีสานที่ได้รับการแนะนำอีกหนึ่งร้านด้วยสูตรของแม่อ้อยสาวอุบลผู้หลงรักในอาหารและวัฒนธรรมอีสานคนนี้นี่เองครับ
2: สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากครัวไมโฮมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสน่ห์ของคนอีสานนะคะคือเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาหารของอีสานก็เหลือเฟือนะคะคือมาอีสานจะไม่อดเลยค่ะตามฤดูกาลของอาหารอีสานตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนของเรามีทุกฤดูกาลที่หากินง่ายค่ะถ้ามาอีสานนะคะถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนเมษาพฤษภาจะมีไข่มดแดงนะคะพอเลยพฤษภาไปนิดนึงค่ะแล้วจะมีเห็ดเพาะเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะคะจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะในป่าอีสานตัวอย่างเมนูมาอีสานนะคะลาบปลาต้มปลาปลาเนื้ออ่อนนึ่งแจ่วค่ะแล้วก็มีผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่คนอีสานจะชอบกันนะคะทานได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ทางร้านอาหารของเราจะออกเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้นะคะปลาคังแล้วก็ได้มาทั้งสองแม่น้ำนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลก็จะมีแม่น้ำโขงก็จะมีนะคะปลาคังคือปลาคังจะเป็นปลาที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะปลาคังเนื้อมันจะแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความที่เนื้อมันจะหวานเพราะความสดของปลาคังนะมาทำลาบก็ได้ทำต้มก็ได้ทอดก็ได้ลวกจิ้มก็อร่อยจะมีตลอดทั้งปีค่ะปลาคัง

เริ่มแรกเราได้ปลามานะคะเราก็เอาเฉพาะเนื้อเอามาล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เราจะมาลวกก่อนนะเพื่อจะดับกลิ่นความคาวนะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอาหน่อไม้สดมาแล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ

ตำใบยะนางตะไคร้พริกหอมแดงนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาอุก็จะอุทิ้งไว้จนเครื่องแกงหรือเครื่องสมุนไพรเข้ากับหน่อไม้เพื่อให้รสมันกลมกล่อม

0: เอาปลาที่ลวกเสร็จใช่ไหมคะเอามาใส่กับหน่อไม้ที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูนะเราอาจจะใส่ปลานิดหน่อยนะแล้วเกลือเสร็จแล้วก็เติมกะทิแล้วก็จะปรุงแต่งด้วยพริกขาวโรยหน้านิดนึงใบมะระหรือบ้านเราก็จะเรียกผักอีตูพอเดือดแล้วก็ยกขึ้นถ้าเมนูนี้แนะนำการทานถ้าคนกรุงเทพเขาจะทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะก็ตักทั้งปลาทั้งหน่อไม้คลุกข้าวได้เลยแต่ถ้าเป็นอีสานกับข้าวเหนียวเขาจะตักหน่อไม้มาใส่จานของเขาก่อนแล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วเขาจะใช้ข้าวเหนียวจิ้มนะคะแล้วก็ค่อยซดน้ำกะทิตามค่ะถ้าทานกับข้าวเหนียวค่ะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบย่านางของเรานะคะที่เราอุไว้อะใส่กับเครื่องสมุนไพรมันจะหอมและกลมกล่อมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาอุบลอ่ะ3วันยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะความที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลเองจะเป็นวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณมีน้ำตกมีโขดหินมีทุกอย่างที่ผาแต้มก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ 3,000 โบกอย่างนี้ค่ะก็ต้องมาหน้าแรงนะคะถึงจะเห็น 3,000 โบกทุกคนเข้าใจผิดว่าอีสานเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งแต่จริงๆอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห้งแล้งนะเดินเข้าป่าปุ๊บหน่อไม้ก็ได้ละนะแล้วก็เห็ดก็ได้ละจะเป็นปลาเป็นผักเป็นพืชต่างๆนะฮะผลไม้ก็ตามฤดูกาลก็จะมีตลอดอาหารวัตถุดิบของอีสานทานได้ทั้งปีนะถ้าบอกว่าแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นอาหารอีสานทุกคนทานไม่ได้จะเผ็ดมีกลิ่นปลาตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหลายร้านมากค่ะที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่นนะคะอาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่แต่จะอาจจะลดเผ็ดลงแล้วก็กลิ่นปลาอาจจะไม่ชูนะคะคือทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได้แต่ก่อนนี่ค่ะถ้าอาหารอีสานจะต้องลดจัดกลิ่นปลาต้องมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พอมันกลายเป็นอาหารฟิวชั่นทุกอย่างก็ทุกภาคจะทานได้ค่ะไปร้านไหนก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดครัวไมโฮมนะคะไปเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเพราะทุกคนก็ร่วมใจกันพัฒนาเรื่องอาหารสำคัญของจังหวัดอุบลค่ะ
1: แค่เห็นเมนูอุปลาคังใส่หน่อไม้ถ้วยนี้ก็รับรู้กลิ่นได้เลยล่ะครับว่าต้องหอมมากแน่นอนครับทั้งกลิ่นของใบยะนางคั้นสดเติมรสปลาร้าใส่เนื้อหน่อไม้แน่นๆกับปลาคังชิ้นใหญ่ถ้าได้จ้ำข้าวเหนียวเข้าปากแบบนี้อีสานเรียกหอมห้วยห้วยเด้อจ้า จาก2เมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นย่างปลาที่อุดมสมบูรณ์มากในแม่น้ำมีสมุนไพรพื้นบ้านเช่นใบยะนางหรือแม้แต่ผักทานแกล้มต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมาอยู่ที่อีสานจริงๆเข้าป่าก็ได้ของกินเดินลงนาก็ได้ของกินถ้าเกี่ยวข้าวได้เยอะก็แปรรูปไว้มีปลาเยอะก็ถนอมใส่ไหฤดูหนาวมีข้าวฤดูร้อนมีไข่มดแดงฤดูฝนมีกบเขียดผักขยงฉะนั้นแล้วมาอีสานได้ทั้งปีมีของกินดีๆสดใหม่รออยู่เพียบแน่นอนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารแล้วยังมีอาหารฟิวชั่นอีกหลายเมนูที่รอพิสูจน์ความอร่อยรออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมอย่าลืมหาเวลาแวะมาที่อุบลกันด้วยล่ะครับในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่ใช้วิธีการปรุงในแบบอีสานและพาไปรู้จักคำเรียกการปรุงของอีสานในแบบต่างๆติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: วัสดีค่ะพบกับผักหวานและรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะคะและก็อาการที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะทุกบ้านเนี่ยต้องเป็นกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอาการท้องเสียนี้ค่ะก็ทางการแพทย์เนี่ยเคยแนะนำว่าถ้าเป็นในขั้นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นในขั้นแรกหรือว่าเป็นขั้นรุนแรงแบบไหนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์แล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โรคหรืออาการท้องเสียค่ะคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คำว่าท้องเสียนะคะก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาพูดนะคะก็หมายถึงว่าถ่ายเหลวผิดปกตินะคะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งอาจจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือว่าถ้าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะเกินถ่ายเหลวเกิน3ครั้งขึ้นไปใน1วันนะคะหรือว่าถ้าแค่ถ่ายเป็นน้ำครั้งเดียวหรือว่ามีมูกเลือดเนี่ยแค่1ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่ามีโรคอุจจาระร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นไม่มากนะคะเป็นโรคคำว่าโรคท้องเสียเนี่ยก็มักจะเป็นไม่มากหายได้เองแต่โรคอุจจาระร่วงถ้าเป็นมากก็จะต้องมาพบแพทย์ค่ะ
0: และสำหรับโรคอุจจาระร่วงค่ะระดับความรุนแรงระดับไหนคะถึงจะต้องมาพบแพทย์และ
1: ก็คือถ้าโรคอุจจาระร่วงที่เป็นรุนแรงนะคะก็คือจะมีอาการของอาการขาดน้ำได้นะคะเช่นปากแห้งคอแห้งความดันต่ำนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันเนี้ยอาการเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะอาการอื่นๆเช่นถ่ายเป็นน้ำเกิน6ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากนะคะอันนี้ก็น่าจะที่ถ่ายเป็นมุกเลือดด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะมาพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันสำหรับโรคอุจจาระร่วงมีประเภทแบบไหนบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราแบ่งตามระยะเวลา

ที่ผู้ป่วยเป็นนะคะก็คือถ้าอุจจาระร่วงเนี่ยภายใน7วันนะคะน้อยกว่า7วันเราก็จะเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคอุจจาระร่วงนานเกินกว่า7วันนะคะก็จะเป็นแบบเรื้อรังซึ่งการแบ่งเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญ

0: และสาเหตุหลักคืออะไรคะที่ทำให้เกิดทั้งโรค2ประเภทนี
1: ้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการติดเชื้อนะคะโดยเชื้อเนี่ยจะสามารถปนเปื้อนมากับอาหารหรือกับน้ำได้นะคะโดยเชื้อที่ทำให้เป็นได้ทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโปรโตซัวหรือว่าพยาธินะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ค
0: ่ะแล้วอย่างการอาการถ่ายออกมาถ่ายเป็นน้ำกับถ่ายเป็นมุกเลือดเนี่ยระดับความรุนแรงแตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะก็คือการที่เราแยกโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็อาจจะแยกเป็นอีกแบบได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมาแบบไหนนะคะถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวนะคะอันนี้ก็จะมักจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ3ชนิดนะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะเรื่องเชื้อไวรัสโตตานะคะแล้วก็เรื่องของอหิวาตกโรคนะคะแต่ถ้าถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เรานึกถึงอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็เช่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะหรือว่าเชื้ออะมีบาค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาหารเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหม
1: อค่ะอาหารเป็นพิษก็จะได้ยินบ่อยนะคะซึ่งโรคเนี้ยก็จะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียนะคะมันสร้างพิษขึ้นมานะคะโดยมากมักจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็คือเวลาที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็นำมารับประทานอีกทีนึงนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เวลาที่อากาศร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สร้างสารพิษขึ้นมาค่ะสารพิษก็จะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะก็จะทำให้เกิดอาการได้หลังจากที่กินสารเข้าไปนะคะได้เร็วประมาณช่วง 2-12 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: อาการที่มีก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเราเอาอาหารไปอุ่นซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษไหมคะ
1: จะป้องกันได้บางส่วนนะคะเพราะว่าสารพิษที่แบคทีเรียเขาสร้างเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่ถูกทำลายด้วยความร้อนกับไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะทำลายบางพิษได้แต่ถ้าเผอิญไปเจอพิษที่ทนความร้อน
0: ค่ะ
1: นะคะก็ไม่ถูกทำลายเราอุ่นแล้วเรากินก็จะยังเป็นอยู่
0: ค่ะอย่างนี้มีพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะสำหรับอาการถ่ายท้องอยู่ตลอดเวลา
1: ก็สาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโรตาเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่ทำให้เกิดการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำได้นะคะแต่นี้ก็จะเกิดโดยมากจะเกิดในเด็กเล็กนะคะที่อายุน้อยกว่า2ปีนะคะแล้วก็จะต่างจากเชื้ออื่นนะคะก็คือมักจะเกิดในฤดูหนาว
0: อ้าวทำไมล่ะคะปกติแบบถ้าพูดถึงท้องเสียเราจะนึกถึงกันว่าท้องเสียเพราะว่าอากาศมันร้อนอาหารมันเสียอะไรอย่างนี้แต่นี่ฤดูหนาวทำไม
1: คือเหมือนเชื้อมันชอบฤดู
0: หนาวหนาวเนี้ย
1: ใช่มันทำให้เชื้อมันแพร่ระบาดได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กเป็นเนี่ยเด็กก็จะมีอาการท้องเสียก็คือถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อาเจียนได้ทีนี้ลักษณะเด่นของการที่เราจะสงสัยโรคนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะถ่ายแล้วก็ก้นแดงนะคะเกิดจากการที่อุจจาระเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะไปทำลายเยื่อบุลำไส้เล็กนะคะทำให้น้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะคะมันลดลงทีเพราะเด็กที่เล็กๆก็ยังกินนมอยู่ใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเนี่ยนมก็จะย่อยได้ไม่หมดนะคะตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เองเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยแทนแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยพอย่อยนมที่ย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นมาในอุจจาระนะคะเวลาอุจจาระออกมาถ่ายเหลวบ่อยๆด้วยก็เลยจะทำให้ก้นแดง
0: ค่ะ
1: นะคะแพทย์ก็เลยจะใช้จุดนี้ในการที่จะสงสัยว่าเป็นไวรัสนี้นะคะทีถ้าแพทย์คิดว่าเป็นไวรัสนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเด็กเนี่ยตอนนี้คือย่อยนมไม่ได้นะคะแล้วก็จะให้ถ้าเด็กโตก็คืออาจจะงดนมกินอาหารอย่างอื่นแทน
0: ค่ะ
1: ถ้าเด็กเล็กเราก็จะให้เปลี่ยนชนิดของนมนะคะเป็นนมชนิดพิเศษก็คือไม่ใช่มีน้ำตาลแลคโตสเป็นนมที่มีน้ำตาลอื่นแ

0: ค่ะนะคะก็จะสามารถย่อยนมนั้นได้โดยที่อาจจะต้องงดประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยฟื้นตัวนะคะทำให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วในกรณีผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสโรตาล่ะคะอาการมันจะออกมายังไงบ้าง
0: คือส่วนมากไวรัสนี้จะไม่คือผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าติดแต่ก็ไม่มีอาการนะคะ
1: ก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงเท่ากับเด็กใช่ไหมคะ
0: ก็คือติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่มีท้องเสียไม่มีอุจจาระร่วงได้ค่ะก็เลยจะพบส่วนมากจะพบในเด็ก
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการป้องกันยังไงไหมคะให้เจ้าไวรัสโรตาเนี่ยไม่เกิดกับลูกเขาได
0: ้อ๋อก็คือเดี๋ยวนี้จะมีวัคซีนนะคะสำหรับป้องกันไวรัสโรตาโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็พ่อแม่ก็สามารถพาเด็กไปฉีดไว้ค่ะวัคซีนนี้ได้ก็จะป้องกันไวรัสส่วนนี้ได้ค่ะ
1: ต่อมาอีกหนึ่งโรคดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอาการถ่ายท้องอาการท้องเสียการถ่ายไม่หยุดอีกหนึ่งโรคเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยโหน่ากลัวเหมือนกันนะคืออหิวาตกโร
0: ค
1: โรคนี้เป็นโรคเก่าแก่ดั้งเดิมมากและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยบางที่เขาเรียกโรคหาก็คือเนื่องจากว่า
1: ตายหมดเลย
0: ใช่ก็คือทำให้เป็นโรคระบาดถึงกับที่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือทั้งเมืองเลยที่เราต้องอพยพย้ายถิ่นไปเลย
1: ค่ะและสำหรับในยุคปัจจุบันล่ะคะความน่ากลัวของอหิวาตกโรคเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรารู้เรื่องของโรคมากขึ้นนะคะสุขอนามัยดีขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็ยาที่รักษาก็ได้ผลดีนะคะก็เลยถึงจะเป็นก็มักจะไม่เสียชีวิตนะคะ
1: แล้วอาการขั้นต้นมันจะบ่งบอกไงคะระหว่างท้องเสียธรรมดาอุจจาระร่วงหรือว่าฉันติดเชื้ออหิวาตกโรคแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ
0: ก็ลักษณะเด่นของโรคนี้เลยนะคะก็คือว่าจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยท่านเอามาตวงช่างเนี่ยอาจจะได้ถึง10ลิตรต่อวัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถือว่าเสียน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะก็คือลักษณะอุจจาระที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ำเซาข้าวนะคะถ้าเอามาให้ดูเฉยๆอาจจะไม่รู้ว่านี่คืออุจจาระนะคะก็คือถ้าแพทย์เห็นแบบนี้นะคะหรือว่ามีประวัติที่ถ่ายเป็นน้ำเยอะ
1: ๆะ
0: นะคะเราก็จะสงสัยโรคนี้เป็นหลักนะคะแต่ข้อดีของโรคเชื้อนี้ก็คือว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก็คือถ้าเรากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้เชื้อตายได้ค่ะแล้วก็จะไม่ติดโรคค่ะ
1: ก็คือทุกวันนี้สามารถรักษาได
0: ้ค่ะ
1: ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: และอย่างการถ่ายเป็นน้ำกับการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะคุณหมออันนี้มันแตกต่างกันยังไงคะมันต้องระดับความรุนแรงถึงขั้นไหนมันถึงกลายเป็นมูกเลือด
0: ก็คือจริงๆมันไม่ได้บอกความรุนแรงเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างถ่ายอุจจาระเป็นน้ำแต่ปริมาณมากก็รุนแรงได้นะคะแต่การที่ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะคะก็เกิดจากการที่ตัวเชื้อนั้นๆนะคะมันไปทำลายเยื่อบุลำไส
1: ้
0: ทำให้ลำไส้อักเสบเป็นแผลนะคะเวลาที่ถ่ายอุจจาระมันก็เลยมีเหมือนกับเป็นมุกเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเชื้อที่พบบ่อยก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดก็คือชิเกล่าซาโมเนล่านะคะแล้วก็เชื้ออะมีบาที่เป็นโปรโตซัวค่ะ
1: ปกติแล้วเชื้อเหล่านี้มันมากับอาหารหรือมากับอะไรคะน้ำดื่ม
0: อ๋อก็คือมาได้ทั้งอาหารกับน้ำดื่มนะคะถ้าเหมือนกับมีการปนเปื้อนส่วนมากก็จะเป็นปนเปื้อนจากในคนที่มีอุจจาระแล้วก็มีเชื้อนี้อยู่นะคะ อย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วก็ไม่ล้างมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาหยิบจับจานชามช้อนส้อมนะคะหรือเป็นคนเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้อีกคนนึงก็จะทำให้ติดเชื้อนี้ได
1: ้ค่ะแล้วเมื่อติดเชื้อแล้วอาการเบื้องต้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างล่ะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเอาทีละเชื้อนะคะถ้าเป็นเชื้อชิเกล่านะคะเชื้อตัวนี้ก็มักจะทำให้มีไข้นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยมีไข้สูงจนถึงกับชักได้นะคะซึ่งอาการอื่นก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยในการติดเชื้อนี
1: ้
0: นะคะส่วนถ้าเป็นเชื้อซาโมเนล่านะคะการติดเชื้อเนี่ย มันทำให้เกิดได้ทั้งถ่ายเหลวเป็นน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะส่วนเชื้อตัวสุดท้ายก็คือเชื้ออะมีบานะคะหรือเราจะเรียกว่าบิดมีตัวนะคะทีนี้เขาจะเทียบกันนิดนึงก็คือว่าถ้าตัวเชื้อชิเกล่าเนี่ยเราจะเรียกเป็นบิดเหมือนกันแต่บิดไม่มีตัว
1: บิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเนื่องจากตัวก็คือเวลาไปตรวจอุจจาระแล้วเราจะเห็นเป็นตัวได้ก็คือไอตัวอะมีบาที่เป็นโปรโตซัวเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบิดที่มีตัวบิดคืออาการที่เราปวดท้อง
1: ปวดท้องจนบิดบิดไปหมด
0: เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโรคบิดสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือพอไปตรวจอุจจาระแล้วมีตัวก็คือตัวอะมีบาเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามีตัวแต่ชิเกล่าเนี่ยก็คือมีอาการบิดบิดเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปตรวจอุจจาระเนื่องจากมันเป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดมันก็เล็กกว่า มันก็เลยไม่เห็นตัวอะไรเขาก็เลยเรียกว่าบิดไม่มีตัวทีนี้ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยก็จะต่างกันอีกอย่างก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีไข้นะคะคือมีถ่ายเป็นมุกเลือดแต่ว่าไม่ค่อยมีไข้ก็จะต่างกับชิเกล่าที่มีไข้สูงนะคะก็อาจจะช่วยให้คิดถึงโรคต่างกันได
1: ้ค
0: ่ะทีนี้ก็ถ้าเป็นอะมีบาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าถ้าเราไม่ได้รักษานะคะเนื่องจากว่าอาจจะถ่ายเป็นมุกเลือดนิดหน่อยไม่มีไข้คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็อาจจะปล่อยไปนะคะถ้าไม่รักษาก็จะทำให้เชื้ออะมีบาเนี่ยเข้ากระแสเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ไปเป็นฝีที่ตับ
1: เป็นฝีที่ตับเลย
0: ก็คือเป็นอวัยวะที่ทำให้เป็นฝีได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวอะมีบาก็ไปทำให้เป็นฝีที่อวัยวะอื่นๆได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันเกิดฝีที่อวัยวะต่างๆกันเนี่ยความรุนแรงของโรคนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนคะ
0: ความรุนแรงก็จะมากกว่านะคะบางคนเป็นขึ้นสมองเนี่ยค่ะก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเนื่องจากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมักจะรักษาได้ก่อนที่จะเป็นเยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากเชื้อไวรัสต่างๆแล้วที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้ง3ตัวแล้วนะคะพยาธิเป็นส่วนหนึ่งของอาการท้องเสียได้ไหมคะ
0: ค่ะพยาธิก็ทำให้ท้องเสียได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเลยมักจะกลายเป็นแบบเรื้อรังนะคะพยาธิที่พบได้บ่อยนะคะก็จะมีพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พยาธิแส้ม้า
1: ค่ะ
0: นะคะ3ตัวเนี้ยก็จะพบได้บ่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะทำให้ท้องเสียแบบถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ข้อดีของพยาธิก็คือว่าเราสามารถตรวจอุจจาระด้วยวิธีที่ไม่ยากมากนักนะคะถ้าเราตรวจอุจจาระแล้วเราเห็นไข่พยาธินะคะหรือว่าเห็นตัวอ่อนของพยาธินะคะเราก็จะสามารถระบุชนิดของพยาธิได้เลยนะคะแล้วก็ให้การรักษาโดยให้ยาฆ่าพยาธิที่เฉพาะกับพยาธินั้นๆนะคะทีนี้ถ้ายาทั่วไปที่เวลาเราท้องเสียแล้วไปหาหมอหรือเราไปซื้อยามากินยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถฆ่าพยาธิได
1: ้ค่ะแล้วนี้เคยเห็นมาค่ะคุณหมอบางคนเนี่ยท้องเสียหนักมากถ่ายไม่หยุดเลยจนถึงขั้นไปซื้อยาหยุดถ่ายมาอันนี้นี่ทางการแพทย์เนี่ยแนะนำไหมคะสำหรับตัวยาหยุดถ่าย
0: ค่ะจริงๆไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะคือบางทีถ้าเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันทำให้หยุดถ่ายโดยการที่มันลดการบีบเร่งของลำไส้ไม่ให้ลำไส้บีบตัวบ่อย
1: ค่ะ
0: นะคะคือมันไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุนะคะก็คือยังมีอุจจาระที่เป็นอุจจาระเหลวหรืออุจจาระเป็นมุกเลือดอยู่ข้างในเพียงแต่มันไม่ถ่ายออกมาหลายๆครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะทีนี้ถ้าเราทานมากๆเนี่ยก็คือมันจะทำให้เชื้อเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในลำไส้เป็นอันตรายได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้โดยเฉพาะในคนที่ถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยกับแบบท้องเสียนะคะก็คือจะทำให้อาการเป็นรุนแรงมากขึ้นได
1: ้ค่ะแล้วนี้จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงล่ะคะ
0: การวินิจฉัยนะคะของสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือเป็นมาไม่เกิน7วันนะคะแพทย์ก็จะถามประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ให้การรักษาได้เลยนะคะโดยถ้าไม่รุนแรงก็สามารถให้ยากลับไปทานที่บ้านได้นะคะโดยถ้าไม่รุนแรงเนี่ยเนื่องจากส่วนมากร่างกายเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อได้เองนะคะเราก็จะให้เฉพาะยาที่ช่วยประคับประคองอาการนะคะเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รอให้เชื้อหายเองนะคะแต่ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่เชื้อที่ทำให้เป็นสาเหตุเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยนะคะ
1: แล้วมียาแก้ท้องเสียโดยตรงบ้างไหมคะ
0: ยาแก้ท้องเสียโดยตรงก็คือยาหยุดถ่ายที่ว่านะคะ
1: แ
0: พทย์ก็อาจจะให้ในกรณีที่ว่าถ่ายมากๆเช่นเกิน10ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เหมือนกับการต้องไปห้องน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เพลียนะคะเราก็อาจจะลดจำนวนครั้งลงแต่ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งเรามักจะให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะก็คือรักษาสาเหตุไปด้วยแล้วก็ลดอาการท้องเสียไปด้วย
1: ค่ะในนี้อาการอุจจาระร่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณเยอะๆนะคะก็ทำให้เสียน้ำเสียเกลือแร่นะคะช็อกได้นะคะมีไตวายได้แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะซึ่งก็ทั้ง3สาเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: แล้วนี้จะมีขั้นตอนของวิธีการรักษาที่มันแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะ
0: ก็คือถ้าในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็มักจะถ่ายเยอะหรือว่ากินอาหารไม่ได้ด้วยนะคะแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือนะคะให้ทางเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดร่วมด้วยนะคะรวมกับตรวจเช็คเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าเกลือแร่ตัวไหนเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็จะให้เกลือแร่ตัวนั้นชดเชยไปเพิ่มเติมค่ะ
1: โรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรอีกบ้างคะที่มีอาการอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในอาการนั้นด้วย
0: ก็คือเราอาจจะต้องแยกสาเหตุอื่นนะคะที่เหมือนมีอาการท้องเสียมา
1: ค
0: ือถ้าคำว่าโรคอุจจาระร่วงมันจะเป็นแบบแค่ชื่อโรค
1: เป็นชื่อโรคไปเลย
0: แต่ว่าก็คือคนไข้ที่มาด้วยท้องเสียนะคะถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำเนี่ยโรคอื่นที่อาจจะมีอาการเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่โรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือเช่นไส้ติ่งอักเสบนะคะส่วนมากเราจะเข้าใจว่าไส้ติ่งอักเสบก็คือมาด้วยปวดท้องตรงไส้ติ่งเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานของลำไส้ข้างเคียงทำให้มีอาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็โรคอื่นเช่นการที่มีผนังลำไส้ถ้าเรียกว่าถุงของผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือระบบอื่นเลยก็เช่นการติดเชื้อของท่อรังไข่นะคะหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
1: ค
0: ่ะก็คือเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ลำไส้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันก็ทำให้มีอาการท้องเสียได้คล้ายๆกัน
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกันไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะกับโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ก็คือที่ตามคำนิยามก็คือมันเกิน7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันก็อาจจะเชื้อมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเรื้อรังได้นะคะ
1: ก็คือหนักกว่า
0: ค่ะก็คืออาจจะมีความรุนแรงกว่าหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจได้ยากกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือแพทย์ก็จะใช้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมาช่วยในการที่เราจะตรวจหาว่าเป็นจากอะไรได้บ้างด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆก็จะยังเป็นจากการติดเชื้ออยู่แต่เชื้อจะคนละชนิดกัน
1: ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระร่วงนี้บ้างนะคะ
0: ก็คือเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะที่มันปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนนะคะถ
1: ้
0: ากินแบบปรุงสุกใหม่ๆเลยก็ดีนะคะแล้วก็ตัวผักผลไม้สดถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือต้อง

0: ล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเพราะว่าเราจะหยิบจับอาหารเข้าปากได้แล้วก็หลังจากที่ออกจากห้องน้ำนะคะเพื่อที่ลดฆ่าเชื้อโรคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ทิ้งไว้ค้างมื
1: อ
0: เพราะว่าจะทำให้เป็นอาหารเป็นพิษอย่างที่ว่าได้ถึงแม้จะไปอุ่นแล้วก็ตาม
1: ค่ะแล้วนอกจากปัจจัยการป้องกันตัวต่างๆที่คุณหมอบอกมาแล้วค่ะเรามีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปตัวนึงก็คือวัคซีนของไวรัสโรตานะคะนั้นก็จะแนะนำให้ฉีดในเด็กนะคะจะมีวัคซีนไทฟอยด์นะคะซึ่งจริงๆไทฟอยด์คือไม่ได้ทำให้มีอุจจาระร่วงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่อาจจะมีผลต่อการป้องกันโรคอหิวาตกโรคได้บ้าง
1: ค
0: ่ะเนื่องจากมันไม่ใช่ป้องกันโดยตรงนะคะเราอาจจะโดยไม่ได้แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปวัคซีนนี้เราก็มาจะแนะนำให้คนที่จะต้องไปในถิ่นที่มีเชื้อนี้เยอะๆนะคะปัจจุบันก็จะเป็นแถวอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดก่อนที่จะเดินทางไป
1: ค่ะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่คุณหมอแนะนำมาให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวจะได้ห่างไกลจากอาการท้องเสียและก็รวมถึงโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะและการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ใช้คุณปลอดภัยจากโรคเหล่านี้ได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการท้องเสียแล้วก็โรคอุจจาระร่วงรวมถึงอหิวาตกโรคแล้วก็อีกหลายๆโรคนะคะที่มีอาการท้องเสียมาให้คุณเนี่ยได้ดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลกันนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชัดพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: นักเรียนนักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของIoT หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า IoT มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้ว IoT มันคืออะไรนะครับแล้วก็ IoT เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันพัฒนาหรือว่ามันน่าสนใจอย่างไรได้บ้างนะครับ IoT มันคืออะไรนะ Internet of Things ใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเขามีการเอาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถผ่านเลยได้ครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับดังนั้นเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือใช้เครื่องไฟฟ้าควบคุมกันมีครูมีคำถามครับที่จะถามนักเรียนครับว่าแล้วจากประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติที่น่าสนใจของ IoT เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับถ้าเรานำมาใช้ในทางเกษตรกรรม
3: ฟาร์มที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติครับ
0: ขอบคุณมากครับฟาร์มที่สามารถรดน้ำได้อัตโนมัตินะครับบางครั้งพืชบางชนิดครับมีความต้องการระดับความชื้นของน้ำเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของความชื้นเนี่ยว่าอย่างพืชสตรอเบอรี่อาจจะต้องการความชื้นระดับนี้นะครับแล้วก็มีการควบคุมว่าต้องมีความชื้นต่ำขนาดไหนนะครับถึงจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมเหล่านี้ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับ
4: เช่นฟาร์มยังตัดบางชนิดครับบางชนิดอาจจะต้องมีอุณหภูมิอะไรที่เราต้องควบคุมให้มันสม่ำเสมอครับเพื่อผลผลิตเพื่อให้มันอยู่รอดอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับเพื่อนบอกว่าฟาร์มการเลี้ยงสัตว์บางชนิดนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากสัตว์อ่ะมันมีปริมาณที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่เพื่อนๆพูดมานะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในทางเกษตรกรรมนะครับจริงๆ IoT ยังสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดนะครับในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะครับในเราอาจจะเจอคำศัพท์ว่าคำว่าสมาร์ทโฮมนะครับหรือเรื่องของสุขภาพสมาร์ทเฮลท์แคร์นะครับหรือเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับการทำให้การจราจรหรือเรื่องของการเดินทางมีความสะดวกนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับครับให้นักเรียนศึกษานะครับจากใบความรู้ที่ 2.1 นะครับนักเรียนดูประกอบนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ 2.1 นะครับแล้วก็ดูตามเลยครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีโจทย์หรือว่ามีภารกิจอะไรนะครับให้นักเรียนลองคิดแล้วลองทำนะครับให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยหรือเสร็จก่อนสามารถเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษากับเพื่อนกลุ่มข้างๆเคียงได้นะครับช่วยกันแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่นักเรียนได้ช่วยเกษตรกรรมนะครับในการคิดค้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของฟาร์มไก่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนครับสักหนึ่งกลุ่มนะมาช่วยแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมีไอเดียหรือมีข้อเสนอนะครับในการแก้ปัญหาให้กับฟาร์มไก่เนี้ยอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนี้นะครับเชิญครับ
1: มีปัญหาคือฟาร์มไก่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ครับแล้ววิธีการแก้ไขคือสร้างเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสมกับการฟักไข่ครับผม
0: นะครับเพื่อนบอกว่าปัญหาคือเราไม่สามารถไปควบคุมครับให้อุณหภูมิในฟาร์มไก่มันคงที่ได้นะครับบางทีทิศทางของแดดนะครับอาจจะมีผลต่อความอุณหภูมิในฟาร์มของเราเนาะนะครับดังนั้นเพื่อนก็มีไอเดียว่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างถูกไหมที่เอามาช่วยนะครับทำให้อุณหภูมิภายในฟาร์มไก่ของเราเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับจอร์ดเยี่ยมมากเลยครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักกันเนาะนักเรียนครับดูถ้าดูตามเอกสารนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งครับในโปรแกรม KBIDE นะครับมาดูกันครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าตัวบลิงค์นะครับมาดูกันว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ IoT ที่เราจะใช้กันแต่วิธีการติดตั้งครับด้านบนนะครับของตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีเมนูนะครับลำดับที่3นะครับจากทางซ้ายมือนะครับก็รูปนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับว่านักเรียนจะติดตั้งอะไรเนาะนักเรียนก็พิมพ์เลยครับ Bling BLYNK นะครับแล้วก็ค้นหาเจอตรงนี้นะครับนั่นเองก็กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะติดตั้งนะครับตัวบลิงให้กับโปรแกรมของเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปได้พอเราติดตั้งตัวในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานอกจากนี้ครับเราก็ยังต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบลิงในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับไปที่ App Store นะครับ App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะถ้าคนใช้ Android เหมือนนักเรียนนะครับค้นหาเจอแล้วเนาะนั่นก็คลิกเลยครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Install เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะมันจะปรากฏหน้าแบบนี้ครับให้นักเรียนเนี่ยกด Create นะครับ A New Account หรือเราจะล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับทำได้2วิธีนักเรียนเลือกเอาวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับพอนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะส่งนะครับข้อมูลเป็นโค้ดนะครับเป็นโทเค็นแบบนี้เข้าไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเอาไว้นะครับโดยถ้านักเรียนใช้ Facebook สมัครมันก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ใน Facebook นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้อีเมลตัวเองสมัครนะมันก็จะส่งไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ณปัจจุบันนั้นนะครับโอเคมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำโค้ดนี้เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับ KBIDE ของเรานะครับต่อไปพอนักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีนะครับให้นักเรียนกด New Project ขึ้นมานักเรียนกด New Project นะครับมันก็จะถามว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี้จะตั้งว่าสวิตนะแล้วต่อมาครับก็คือการเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราใช้นะครับให้เลือกเป็น ESP32 นะครับ ESP32 เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเลือกไม่ตรงนะครับเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวบอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi แล้วก็กด Create นะครับโอเคพอกด Create ปุ๊บนักเรียนมองนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นหน้าจอนะครับเปล่าๆมาให้เราซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างนะครับเมนูหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เนาะถ้านักเรียนจะสร้างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับนี่จิ้มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะมีเมนูนะครับวิดเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกมีหลายตัวมากเลยครับเช่นปุ่มนะครับหรือจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือเป็นไทม์หลายตัวมากลองไปดูได้นะครับสมมติเราเลือกเป็นปุ่มครับบัตทอนครับเลือกเสร็จปุ๊บมันก็ถามครับว่าเราจะตั้งชื่อปุ่มนั้นว่าอะไรนะครับนักเรียนก็ตั้งเลยครับแล้วก็มันก็จะถามครับว่า พินนะครับที่เราใช้ตอนนั้นคืออะไรนะครับจะเป็น V1 นั่นเลยก็เลือกเป็น V1 V0 ก็เลือก V0 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตช์นะถ้าเราไม่เลือกเป็นสวิตช์ครับเวลากด1ครั้งมันก็จะกลับที่เดิมเราต้องกดค้างถึงจะติดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นสวิตช์ปุ๊บเราจิ้ม1ครั้งมันก็จะค้างแบบนั้นนะครับมันจะหยุดค้างก็ต่อเมื่อเราไปจิ้มอีก1ครั้งเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับพอนักเรียนครับสร้างวิดเจ็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งานให้นักเรียนกดรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับมันก็จะปรากฏลักษณะของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะครับหนูก็สามารถกดเล่นเลยครับเช่นถ้าเราทำสวิตช์ถูกไหมเราก็สามารถกดจิ้มนะครับเป็นเปิดปิดนะครับ on off ได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หนูกำลังจะเขียนในต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำนะครับกิจกรรมที่ 2.1 นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำริงมาใช้นะครับในการทำ IoT อย่างง่ายนะครับครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ 2.1 นั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดเอกสารศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับ

พอเราทำ 2.1 เสร็จนะครับเราอยากจะได้แสดงผลในรูปของกราฟนะครับที่มีการเก็บข้อมูลความเรื่องของความเข้มแสงนะครับนักเรียนต้องไปทำกิจกรรมที่ 2.2 ต่อนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับวัดค่าแสงแล้วก็ให้แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ 2.3 นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในฟาร์มของเราครับแต่จุดที่น่าสนใจครับเก็บข้อมูลเสร็จครับมีการนำข้อมูลเหล่านั้นครับบันทึกอยู่ใน Google Sheet ของเราด้วยนะครับดังนั้นเราเก็บข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ IoT โดยทั้งสิ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้หาตัวแทน1คนครับช่วยสรุปหน่อยสิครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรนะครับใครดีครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ IoT หรือ Internet of Things เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็คือปัญหาในฟาร์มไก่ครับก็ในปัญหานี้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาโดยเราจะใช้ตัวรับข้อมูลก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแสงและก็อุณหภูมิเนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาและผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆครับแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลคำสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่เพื่อทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปลิงก์ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: สุดยอดมากนะครับครบทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเลยนะครับที่เราเรียนมานะครับเพื่อนยังปกติเราเรียนเนาะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรารู้นะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวประมวลผลแล้วก็มีตัวเอาท์พุตถูกไหมครับนอกจากนี้นะครับพอเป็น IoT ปุ๊บทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับยังสามารถที่จะรายงานผลมาทางอะไรได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะฮะว่าไมโครคอนโทรลหรือ IoT ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามต่อนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับเรื่อง IoT ไปประยุกต์อย่างไรได้บ้างครับ
2: สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นการแจ้งเตือนต่างๆในบ้านครับเช่นเวลาเราเปิดน้ำทิ้งไว้รอให้เต็มเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วตั้งระบบให้แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มแล้วหรือว่าใกล้ๆเต็มนะครับเพื่อมาปิดจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ
0: นะครับก็คือพูดเพื่อนนะครับพูดในเรื่องของมิติของบ้านถูกไหมครับนะครับเราเป็นแบบลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของบ้านแล้วครับมีอะไรอีกครับ
3: อย่างสมมติเราแบบเรานั่งเรียนเสร็จแล้วเราออกจากห้องไปแล้วเราลืมปิดไฟก็จะแบบช่วยแจ้งเตือนมาว่าเราลืมปิดไฟในห้องเรียนเอาไว้ช่วยโรงเรียนประหยัดไฟด้วยครับ
0: การที่เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ของเราได้เนาะไม่จำเป็นต้องลืมปิดไฟแล้วเดินกลับมาปิดที่เดิมนะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IoT มาแล้วนะครับดังนั้นเราจะพบนะครับว่า IoT มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยที่เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรานะครับอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับอย่าลืมลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเรื่อง IoT หรือ Internet of Things ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนขอบคุณ
5: ครับขอบคุณครับ
6: กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดของ IoT ค่ะ IoT นะคะก็เป็นการที่ Machine to Machine สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันนะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คงจะไม่ใช่ดินสอหรือปากกาหรือกระดาษนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน่วยประมวลผลนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งในกิจกรรมนะคะจะเห็นว่านักเรียนได้ทดลองออกแบบฟาร์มไก่ไข่นะคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มไก่ไข่นี้นะคะให้คงที่โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อเข้าไปสั่งงานให้มีการเปิดปิดตัวแสงนะคะหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยนะคะโดยใช้บริการของ IFTTT เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสงนะคะข้อมูลอุณหภูมิเหล่านี้นะคะไปเก็บอยู่ใน Google Sheet ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะเราที่จะสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มไก่ไข่ของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะไก่มีการฟักไข่อยู่คงที่มีปริมาณที่ดีอย่างต่อเนื่องไหมนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นการที่สอนให้นักเรียนรู้จักพื้นฐานของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ IoT นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้

้กับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ IoT เหล่านี้กับงานอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลนะคะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของสิ่งของที่เราเก็บข้อมูลมานี้ทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ทดลองสร้างระบบ IoT ที่เป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของฟาร์มไก่ไข่แล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดระบบ IoT อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะฝากลักษณะคำถามแบบนี้นะคะให้คุณครูลองถามในชั้นเรียนดูค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะสร้างระบบ IoT ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อโรงเรียนของตัวเองได้อย่างไรอีกบ้างนะคะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ

0: traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิThai style.
3: Yes.
4: Thai style.
2: Style.
3: What style?
2: How to eat with Thailand style.
3: Yeah.
5: Should I do? Oh.
3: Thai style. Thai style.
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some วาซาบิล่ะครับ
6: ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
2: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
6: ไอ้ยา
1: คำศัพท์เยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
2: Hey Yuji Shoto Good morning
6: Today we will go to a Buddhist monk.

0: Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Peep, ghost?
0: Ghost, yeah. No.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
2: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
3: Do you know what where we are going?
4: No, I don't know.
3: We are going to floating market. Do you know?
4: Yeah.
3: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
5: ้ So how do you start English when you're in Japan
6: Sorry
5: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
7: Why do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
9: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
7: How to learn English good?
9: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
7: Did you learn extra class for minimum class?
9: Not really.
7: Not really?
9: Yeah.
7: For Thai people, we learn extra class from more.
9: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
7: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
9: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
7: Your friends speak English or not?
9: They do. Are they Australian?
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
2: Okay,
10: let's do it.
2: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: ส้มตำ
11: ส้มตำ
12: ป๊าป้าอย่า
2: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสะบัดยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
11: อ้าวเฮ้ยนั่นตรง
13: บราซิล
11: บราซ
13: ิ
11: ล
2: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบหอยไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
11: เห็นเจ๊เปียไหมคะ

0: มาแล้ว
1: เป็นหน้านี้ค่ะเห็นแล้วยังคะ
2: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: This is a dry cream and pee What's this
4: It's a
3: pee
4: sugar?
3: and sugar? dry creams and sweet salt น้ำตาล sugar liquid sugar
4: It's not a honey.
5: อันนี้น้ำปลาอันนี้เป็นซอสอันนี้มะนาวไลม์ไลม์ไลม์ปั้มปั้มปั้มเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วพี่ดีพี่ดีตัก
6: ด้วยค่ะเย้ค่ะ
3: Let's fry
6: ขอบคุณค่ะ
3: You're be the one to fry You're the one to cook
6: No I think it's okay I would serve you
7: เดินเดินเดินเดินเ
8: ดิน
9: เดินเด
8: ินเดินเด
10: ิน
8: เดินเดินเดิน
10: เดินเดิน
6: เดินเด
8: ินเดินเดินเ
3: ดินเดินเดินThis elephant, you know, elephant that's made by my self-made handmade elephant. Ask for heaven.
10: เอาตัวเล็กตัวใหญ่
8: เอาตัวเล็กได้ไหมคะ
3: มันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลุงฟีฟีได้ไหมคะ ขอตัวเล็กฟีฟีได้ไหมคะ
8: ตัวเล็กได้ไหมอ่ะ
11: We have to art is for free, so we're gonna do. What are we gonna do?
6: Big,
11: big,
3: big. ขอร้อง please.
8: ขอบคุณค่ะ
3: เนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจากกระดาษ
12: What's your name? Where you come from?
8: Oh, hi, Luna.
3: Hi, Luna. Take pic with Snake.
8: Hey, Luna. Oh, we have to go back.
2: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
8: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
6: ไอ้ยัง
8: ไ
6: งแบบเฮ้ยไอ้ยังไง
13: เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
6: ไซโชจังเก้เฮ้ยไซโชจังเก้เฮ้ย
14: รู้ว่าจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rock paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
13: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
8: โอเค
13: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูปแล้ว
10: ค่ะโอ้โหทำไมเชื่อไม่เป็นไร
2: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
8: ่โอเค
13: I'm sorry.
7: จริงจริงจริงจริงจริง
5: มาคุณจ๋า
0: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคน
5: อีกหนึ่งโอเคจะชั้นไหนก็ได
0: ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากอร่อยมาก
1: ก๋วยเตี๋ยว

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Find some
2: time
1: for
2: eat,
1: right?
2: Eat it by ourselves.
1: Okay. Eat some time. Did you have you ever tried some time before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah. No.
1: No. I'm just saying yes.
3: Some time.
2: Para. Para 40 baht. Oh. Amazing.
3: Amazing, Thailand.
2: Amazing,
1: Thailand. Style.
2: Amazing.
1: ต้มตำขายที่ไหนครับ
4: เข้าไปในแจ้งไปยูเลย
1: Mango.
5: Mango.
4: มิชิ
1: Mango.
2: Mango.
1: Mango.
2: You eat ต้มตำ
1: Chew.
2: No ต้มตำ
1: No ต้มตำ
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
1: Oh, I think we found it. We found
6: it. That is som tam, right?
1: Right. I don't know. I came to som tam.
6: Maybe, right?
1: Som tam pa pia. Som tam pa pia.You want to get it.
2: โอ้โหอร่อยชี
6: อร่อยชีนะ
2: ใช่ปอกเกลือส้มตำยูจิ
6: ส้มตำยูจิ
1: ยูจิ
2: ส้มตำ
1: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเจ๊
1: Second mission. What? You have to ask for model.
2: Model.
1: Free model for free.
2: Free model.
1: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
1: Wood model.
2: Elephant.
1: Yeah. Elephant.
2: Yeah.เฮ้ handsome gentleman
1: handsome เขาบอกว่า
6: ล
1: ุ
6: ง
1: หล
6: ่อ
1: สุภาพบุรุษสุดหล
2: ่อ handsome man thank you yes Thai
1: Tom Cruise
2: Tom Cruise
1: yeah Tom Cruise ในประเทศไทย
2: yeah please
1: what do you want
2: please free elephant
1: okay
6: gentleman
1: ครับผม
2: what is
1: free
2: for you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของใจใจดี
1: เย้
7: เร
1: ีย
7: นกันมา
1: The next mission is
2: yeah
1: take a picture with a snake
6: yeah
1: wow anaconda
2: mission impossible 3
8: the snake python
2: Yeah!
8: So you can score!
1: Oh, there!
2: Let's go!
6: Whoa! Mixed the neck!
8: This is Python!
6: Don't be scared, right? Yeah, man!
1: Come on, come on, come
2: on. Yuji!
1: Yuji!
6: Now it's your turn! Yuji again!
1: Yuji!
9: Hami, hami, hami.
1: Oh, hami. Han, han.
2: Wow!
1: Kiss him.
2: Oh. Hey, last mission.
1: Yes.
2: Dun dun dun dun dun. Wow.
1: Okay, we have.
6: We have to order noodle, right?
2: Noodle.
1: Eat the noodle.
2: Ramen.
1: Hey, everyone.
6: I see in the when we start, right?
2: Yeah,
6: let's
2: start.
6: Let's go.
1: We are the winner.
5: Let's go to the
1: finish.
9: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team.
0: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งาน

0: ครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan อุ้ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นอะไรยาย่ายาค่าย่าค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละมอแดนอ่ะพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมค่ะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะเขาว่า easy สองพันเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

องราวนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับวันนี้ครับเราจะมาดู everything about colors ครับทุกอย่างเกี่ยวกับสีของภาษาอังกฤษครับอย่าเพิ่ง judge ดิครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิครับคุณคิดผมจะมานั่งสอน blue red green แค่นั้นเหรอครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะจะสอนอย่างนั้นครับแต่ที่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับแป๊บนึงก่อนครับ give me a chance นะครับให้โอกาสผมก่อนครับอย่างเช่นเรามาลองดูกันคร่าวๆนะครับเคยได้ยินคำว่า blackmail ไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะฮะ black ก็คือดำแต่ blackmail ชาวไทยก็รู้กันเยอะนะครับเพราะ blackmail ก็คือการข่มขู่เรียกเอาเงินใช่ไหมฮะนี่ไงครับวันนี้เราจะดูครับว่าทุกๆสีเนี่ยนะครับจะมีความหมายแฝงหรือจะมีสำนวนต่างๆอยู่ในสีแต่ละสีเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปสีไหนแล้วครับเอาแค่คำว่า color เนี่ยนะครับก็มีแล้วนะฮะอย่างเช่นครับง่ายๆก่อนครับ color blind ก็คือตาบอดสี she is color blind หรือ I am color blind ก็คือตาสีครับสองสำนวนครับวันนี้ก็คือหนึ่งครับ when you are drunk you like to show your true colorsYou like to show your true colors ก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาครับหลายๆคนเวลาเมาเหล้าก็จะมักจะแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาอยู่เสมอใช่ไหมครับ Show someone's true colors แสดงท่าแท้ครับและวันนี้ครับเหตุผลที่เราจะมาสอนเรื่องราวของสีสันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าสำนวนฝรั่งเขาบอกครับว่า add some color to your life add some color to your life ก็คือเติมสีสันเข้าไปในชีวิตของคุณครับและรับรองว่าคุณนั้นก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะมาพยายามเติมสีสันเข้าไปในภาษาอังกฤษของคุณครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองครับสีที่หนึ่งของเราวันนี้ครับก็คือสีแดงนั่นเองครับ red เวลาคุณร้องไห้นานๆคุณก็อาจจะตาแดงใช่ไหมครับ red eyes อันนี้ง่ายๆคุณอาจจะเมาหรือคุณอาจจะเขินนะครับ you embarrassed ก็แปลว่าอับอายขายขี้หน้ามากหน้าแดงกำเลยนะฮะก็คือ you are red faced หรือ she is red faced นั่นเองครับต่อไปครับเอาสำนวนกันบ้างดีกว่าวันนี้ครับมีฝรั่งคนนึงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้สินกันเยอะมากครับไปบอกกับชาวไทยครับว่า I am in the red ชาวไทยก็ตกใจครับก็โมโหแล้วก็บอก I am in the yellowฝรั่งบอกโอ้นี่จะการเมืองไปไหนครับเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เสื้อแดงหรืออยู่เสื้อไหนครับ I'm in the red ก็แปลว่าเป็นหนี้นั่นเองครับเหมือนที่สำนวนไทยคือตัวแดงขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมครับซึ่งภาษาธรรมดาเขาเรียกว่า I'm in debt ต้องออกเสียงว่า debt I'm in debt ไม่ใช่ debt นะฮะบ้านเราชอบออกเสียง debt ว่า debt ไม่ได้นะครับอย่าลืมครับ I'm in debt หรือว่า our company is in debt ก็คือ I'm in the red หรือว่า our company is in the red นั่นเองครับเป็นหนี้ครับฝรั่งเขาจะมีสำนวนอันนึงครับก็คือ see red อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดเท่าไหร่ครับแต่จะใช้ในการเขียนอย่างเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ see red เนี่ยนะครับมาจาก2เรื่องราวครับอันที่1ก็คือจากวัวกระทิงครับเวลาวัวกระทิงมันเห็นผ้าแดงใช่ไหมครับผ้าแดงมันจะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งร้องมันก็จะโมโหใช่ไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะใช้วัวกระทิงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมแบบนั้นครับแต่ของบ้านเราจะใช้แบบนี้ครับเวลานักบอลไทยครับเห็นใบแดงของกรรมการทีไรรู้สึกไงฮะโอ้โหโกรธกรรมการเลยทีเดียวครับ see red ก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองครับวันนี้ครับคุณอาจจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าจะไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดนะครับว่า red hot ไม่ได้แปลว่าแดงแล้วร้อนนะครับ red hot แปลว่าสินค้าขายดีโคตรนั่นเองครับฝรั่งอาจจะบอกคุณว่า I don't eat red meat มันแปลว่าอะไรสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่า meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูอ้าวมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับแต่ red meat ก็คือฝรั่งกำลังหมายถึงเนื้อวัวก็คือ beef 2ก็คือ pork ก็คือหมูไม่ใช่พริกนะฮะ pork และสุดท้ายคือ lamb ก็คือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับต่อไปครับถ้าคุณไปที่อเมริกาคุณอาจจะได้ยินคำนี้ครับ he's a redneck ครับ redneck แปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งลูกทุ่งบ้านนอกนั่นเองฮะถามว่าทำไมต้องใช้ redneck คอแดงไม่เกี่ยวกับการกินเหล้านะฮะกับคอทองแดงแต่ redneck ก็คือมาจากพวกนี้ครับชาวนาเนี่ยนะครับขุดเนี่ยนะฮะขุดหญ้าขุดดินเนี่ยนะฮะแล้วแดดก็ส่องไปที่คอก็เลยเรียกว่า redneck นั่นเองก็คือพวกนะฮะลูกทุ่งอันดับต่อไปครับฝรั่งครับมาเมืองไทยไปบอกเขาว่า you should go to Patpong
พัดพงเนี่ยนะฮะก็คือ a red light district นั่นเองครับ red light district ก็คือย่านโคมแดงหรือว่าย่านไฟแดงๆครับถ้าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะลองไปแถวพวกพัทยาหรือพวกภูเก็ตหาดป่าตองจะมีไฟแดงๆแล้วจะมีผู้หญิงแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วอาจจะมีผู้ชายนะครับขี้เมาหน้าตาอาจจะดูทะลึ่งลามกเลยนะครับอยู่กับสาวๆพวกนี้ red light district ครับต่อไปครับวันนี้คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะฝ่าไฟแดงครับคุณจะพูดยังไงครับ run a red light นั่นเองครับหรือเป็นอดีตครับก็คือ I ran a red light ครับก็คือวิ่งผ่านไฟแดงครับสำนวนต่อไปนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับชอบนอกใจเมียนอกใจแฟนนะฮะสำนวนนี้นะครับก็คือ catch someone red handed ครับของชาวไทยคือจับได้คาหนังคาเขาทำไมครับเพราะว่าสำนวนนี้มาจากตอนสมัยก่อนครับพวกโจรนะครับก็จะเข้าไปขโมยวัวควายนะครับจากชาวบ้านแล้วก็คือจับแล้วก็ต้องลากควายออกไปจากหมู่บ้านนะฮะพอปรากฏว่าเจ้าของวัวควายหรือวัวบอกเฮ้ยนั่นวัวฉันนี่ว่าเฮ้อเปล่านะครับคาหนังคาเขาเลยใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือ catch someone red handed ก็มาจากนี่เลยครับสมัยก่อ นครับชาวอังกฤษนะครับชอบต้มน้ำกินชาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดึกครับปรากฏครับเจ้าของบ้านกินชาก่อนนอนแล้วก็ต้มกาน้ำไว้แล้วก็ไปนอนกาน้ำก็ร้อนเนี่ยนะฮะปิดไฟปุ๊บโจรเข้ามาในบ้านครับก็ต้องคลุบคลุบคลำคลำหาฟงหาไฟไปจับกาน้ำอย่างจังครับร้องเจี๊ยกกีดกีดกีดแล้วมือเนี่ยนะครับก็แดงสุดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแป๊บเดียวครับก็จับได้เพราะว่าใครที่มือแดงพองเนี่ยนะครับก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านดังนั้นครับเวลาเขาบอกว่า I caught him red handed ถ้าคุณผู้หญิงจะบอกครับ I caught him red handed คือฉันจับมันได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวครับสุดท้ายของสีแดงเนี่ยนะครับก็คือวงนี้ครับ Because I move like Jagger Because I move like Jaggerชื่อวงนี้นั่นเองครับ Maroon 5 Maroon ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองครับ Blue ครับปรากฏเนี่ยนะฮะชาวไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่า Blue มีความหมายว่าเศร้าโศกนั่นเองครับฝรั่งคนหนึ่งครับเดินเข้ามาครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าๆครับฝรั่งก็ถามว่า What's wrong? You look blue ชาวไทยก็งงฮะ I look blue blue What do you mean blue? Blue like in Avatarไม่ใช่บลูอวตารครับแต่บลูเนี่ยนะครับก็คืออะไรเศร้าโศกฝรั่งบอก you look blue แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยเข้าใจผิดอย่างเดียวนะครับหลายๆท่านหนังเลยนะครับ DVD ผีที่แปลก็ยังแปลกันผิดเลยนะครับฝรั่งบอก you look blue today DVD ผีขึ้นเธอดูตัวสีฟ้าในวันนี้บลูก็คือเศร้าโศกนั่นเองครับบลูอันต่อไปนะฮะก็คือ once in a blue moon ชาวไทยหลายคนถามผมว่าทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เก่งครับผมบอกก็ไม่ยากครับ because you practice once in a blue moon ก็คือคุณซ้อมนะครับนานๆครั้งถึงจะทำสักครั้งหนึ่ง once in a blue moon ก็คืออะไรครับคุณก็เห็นพระจันทร์นั้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไหมฮะก็ไม่มีฮะก็แปลว่าอะไรก็ไม่เคยซ้อมหรือว่าแทบจะไม่เคยซ้อมนั่นเองครับสำนวนต่อไปนะครับก็คือ out of the blue out of the blue ครับผมออกมาจากสีฟ้ามันแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับโทรไปหาคุณเนี่ยนะครับแล้วคุณก็คงจะต้องตกใจแต่ว่าเอ้าโทรมาหากันได้ยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คริส called me out of the blue อาจารย์คริสอยู่ดีๆก็โทรมาหาฉันเฉยเลย out of the blue มาอย่างไรครับมาจากท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าสีครามครับไม่เหมือนจะมีอะไรปรากฏครับคนจะตีกอล์ฟยกเหล็กกอล์ฟมาปุ๊บไม้กอล์ฟปุ๊บมีแสงฟ้านะครับแสงไฟออกจากฟ้าก็คือ lightning นะฮะฟ้าผ่าไม่ใช่ thunder นะครับ lightning ก็คือฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องใช้กันได้ถูกนะฮะมี lightning ลงมาที่ไม้กอล์ฟใครจะคาดคิดครับว่าท้องฟ้าสีครามมันจะมีฟ้าผ่าลงมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับ out of the blue ก็คือแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาต่อไปครับ blue collar worker เขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนมากนะครับก็คือคนที่เป็นพวกหนุ่มสาวโรงงานนะครับจะมักจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครับเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อสีฟ้าๆน้ำเงินนี่นะฮะดังนั้นนะครับเขาจะเรียกว่า blue collar worker นะ blue collar worker ไม่ใช่คนทำงานสีน้ำเงินนะฮะ collar ตัวนี้ไม่ใช่ color แต่ collar แปลว่าปกเสื้อนั่นเองครับดังนั้นเวลาเขาจะบอกว่าคนทำงานโรงงานก็คือ blue collar worker ครับอันต่อไปที่ฝรั่งถามผมเยอะมากนะครับก็คือเขาไม่เข้าใจพอไปประเทศไหนพิมพ์เขียวก็คือมันจะเป็นสีฟ้าและในภาษา

กฤษกับหลายภาษาเขาก็ใช้คำว่า blue ครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับใช้พิมพ์เขียวฝรั่งชาวคนไทยเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าชัดๆเลยครับดังนั้นครับบ้านเราพิมพ์เขียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ print green นะฮะต้องเป็น the blueprint ครับเราจะสร้างตึกนะฮะก็ต้องมีพิมพ์เขียวก็คือ the blueprint ครับส่วนของผมเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มมากหรือสีกรมท่าเขาเรียกว่า navy blue ครับอย่าลืมครับทหารเรือเขาเรียกว่า navy ไม่ใช่นาวีนะครับเพราะนาวีจะเป็นพวกชาวอวตารนั่นเองครับสีต่อไปนะครับก็คือสีขาวนั่นเองนะครับคำแรกของเราก็คือWhite flag นั่นเองครับต้องออกเสียงคำว่า flag มี l ชัดเจนนะครับเพราะ flag แปลว่าธงขาวก็คือ white นั่นแหละครับ white flag ก็เหมือนภาษาไทยคือธงขาวนั่นเองครับดังนั้น raise the white flag ก็คือยกธงขาวยอมแพ้ก็คือ give up นั่นเองครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ในสีน้ำเงินครับเรามีคนทำงานในโรงงานก็คือ blue collar workers ส่วนหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับก็จะเรียกว่า white collar workers นั่นเองครับก็คือเสื้อสีขาวและมีปกขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมครับไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเคยพูดคำว่าโกหกสีขาวออกมามายังไงครับมาจากสำนวนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า white lie นั่นเองครับ tell a white lie ก็ไม่ได้แปลว่าไว้ลายอย่างนี้นะครับแต่ white lie ก็คือโกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวการเมืองอีกหนึ่งเรื่องครับเวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างความผิดหรือใครจะผิดหรือถูกไม่รู้ครับแต่เวลาเขาบอกว่าจะพยายามล้างอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยนะครับให้มันเหลือศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า whitewash นั่นเองครับ whitewash นะฮะก็คือการล้างความผิดออกไปนั่นเองครับต่อไปก็คือ white knight ครับ white ก็คือขาว knight ก็คืออัศวินนั่นเองครับนั่นแหละฮะผมก็พยายามนะครับจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกรอบที่จะมาช่วยคุณเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของภาษาอังกฤษครับสีขาวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ liquid paper ทุกวันนี้เราใช้กันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราไปบอกฝรั่งว่า I have some liquid liquid มันแปลว่าของเหลวหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยนะครับ liquid paper ที่เป็นปากกาลบสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a correction pen ก็คือปากกาที่เอาไว้แก้แต่หลายๆคนเขาจะเรียกว่า white out pen นั่นเองครับ white out pen ก็คืออะไรครับเอาไว้แล้วก็ออกไปเลยครับก็คือ white out pen นั่นเองสีดำนะฮะสีดำครับถ้าถูกชกปุ๊บชาวไทยบอกว่าตาเขียวแต่ฝรั่งในตาเขาเขียวอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจะใช้ว่า black eye นั่นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับ black eye p ครับต่อไปคือ blacklist นั่นเองครับถ้าคุณทำผิดนะฮะคุณจะได้ไปติดบัญชีดำอย่างแน่นอนครับ blacklist นั้นอย่าทำผิดดีกว่านะครับต่อไปฮะชาวไทยนะครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับจะไปซื้อตั๋วผีไปถามเขาว่า do you have ghost ticket ฝรั่งก็งงถ้าจะไปดูหนังผีจะไปดูฟุตบอลกันแน่ตั๋วผีนะครับก็คือ black markettickets นั่นเองนะฮะ so black market ก็คือตลาดมืดหรือตลาดขายของเถื่อนของผิดกฎหมายครับแกะดำภาษาไทยเรามาจากไหนรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่แหละครับ black sheep ครับผมคนที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนไม่เข้ากับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือ black sheep ครับต่อไปครับไฟดับครับไฟดับตอนนี้จอเป็นสีอะไรครับสีดำนั่นเองนั่นแหละครับผมก็คือ black out นั่นเองครับ black out ก็คือไฟดับครับผม there is a blackout in the building ก็คือไฟดับในตึกนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ black magic ไสยศาสตร์อย่าไปอินอย่าไปยุ่งกับเรื่องไสยศาสตร์เลยนะครับไสยศาสตร์มนต์ดำ black magic เพราะมันอาจจะอันตรายและย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ครับ pink คำแรกก็คือ pinky ไม่ได้พูดถึงสวิกาชัยเดชครับแต่ pinky คือเท่แมวนิ้วก้อยนี่แหละครับเขาเรียกว่า pinky นะครับผมจำไว้เลยนะฮะ pinky นิ้วก้อยต่อไปครับ see the world in pink เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูตกหลุมรักใครสักคนอย่างจังเลยใช่ไหมฮะ see the world in pink ก็กำลังมีความรักสุดท้ายของคำว่าสีชมพูก็จะมีคำว่า shocking pink ครับจะได้ยินบ่อยๆครับสีนี้ shocking pink คือสีอะไรครับสีชมพูแบบเข้มเห็นแล้วมัน shocking มันเหมือนแบบมันทำให้เราตกใจเลยทีเดียวgray อย่าลืมนะครับคำว่า gray เราก็เคยพูดมาบ้างแล้วนะครับว่า gray นั้นสะกดกัน2แบบคือ grey กับ gray แล้วต้องออกเสียงรอเรือชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นเกย์ก็แปลว่ากระเทยฮะอย่าลืมนะครับ gray มีอยู่3คำครับ1ผมหงอกครับ gray hair ที่จริงมันก็ขาวแหละครับแต่เหมือนเขาให้กำลังใจครับว่ามันยังไม่ขาวสนิททั้งที่จริงมันขาวสนิทเลยนะฮะดังนั้นครับผมหงอกก็จะเรียกว่า gray hair ก็ได้นะครับต่อไปครับศัพท์ที่กำลังมาแรงในการขายของในประเทศไทยคือ gray market ตลาดสีเทาตลาดสีเทานะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้ขายของแบบผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎกติกาหรือมารยาทในการค้าสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ดีสุดก็คือตลาดรถยนต์ import นั่นเองฮะอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อ Benz หรือ BMW เนี่ยนะครับเขาก็จะรณรงค์ว่าคุณต้องไปซื้อกับดีลเลอร์หรือ authorized dealer ก็คือคนที่ขายของแบบนะฮะแบบเป็นทางการนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้จะมีพวก

Gray Market ก็คืออะไรครับก็คือเขาก็จะนำเข้าแล้วอาจจะขายในราคาถูกกว่าพวก Authorized Dealer ก็คือพวกคนที่ขายของแบบเป็นทางการนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่า Gray Market นั่นเองครับซึ่ง Gray Market ในยุคนี้ก็เป็น Gray Area ครับเป็นบริเวณสีเทาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุปมันถูกหรือมันผิดแต่ก็ยังมีคนทำกันเยอะครับผมGreen นี่นะครับใส่ S เข้าไปนิดเดียวนี่นะครับก็คือ greens แปลว่าผักเขียวนั่นเองครับดังนั้นครับน้องๆอยากจะสุขภาพดีนะครับก็คือ you have to eat your greens นั่นเองนะครับต่อไปก็คือแน่นอนครับเราก็อยากจะมีโลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็โลกนั้นที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็คือต้องรักษาให้โลกของเรานั้นเป็น a green world นั่นเองครับโลกสีเขียวนะครับแต่โลกของเรานั้นจะเป็นโลกสีเขียวได้ไงครับในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ปล่อยมลพิษเข้ามาสู่โลกของเราจนเรากลายเป็นภาวะเรือนกระจกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำนี้เราจะเรียกว่า a greenhouse effect นั่นเองครับ effect นี่คือผลกระทบ greenhouse มันจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นบ้านกระจกนะฮะที่ฝรั่งก็จะมีที่เขาจะให้ความร้อนจากกระจกเข้ามาเนี่ยนะครับข้างในปุ๊บแล้วก็ความร้อนก็จะอบอยู่นั่นนะครับเพื่อเอาไว้เลี้ยงต้นไม้ของเขานั่นเองครับต่อไปนะฮะก็คือสำนวนกันบ้างครับ get the green light หรือว่า give the green light ภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ได้ไฟเขียวหรือว่าให้ไฟเขียวนั่นเองครับอย่างเช่นจะบอกว่าได้ไฟเขียวมาจากเจ้านายแล้ว I got the green light from my boss หรือจะบอกเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วก็คือ our boss gave us the green light นั่นเองครับ gave us the green light ก็คือได้ให้ไฟเขียวก็คือได้ให้อนุญาตเราทำอะไรสักอย่างครับสำนวนต่อไปนะครับของสีเขียวก็คือ the grass is always greener on the other side ครับ the grass is always greener on the other side เป็นสำนวนเนี่ยนะครับที่กำลังบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีครับก็เลยชอบไปมองเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของรั้วก็คือ fence นะครับแล้วคิดว่ามันจะดีกว่ามันจะเขียวกว่าครับก็เลยลองข้ามไปดูเนี่ยนะครับพอไปดูตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าเจอแล้วว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่าจะกลับมากลับไม่ได้ครับผมมันก็เหมือนกับลูกแกะตัวนึงครับอยากจะไปกินหญ้าฝั่งนู้นโดดไปแต่โดดกลับมาไม่ได้เหมือนกับเราละครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นนึกว่าภรรยาของตัวเองไม่ดีครับก็เลยเห็นผู้หญิงคนนึงเด็ดกว่าโดดข้ามรั้วไปปรากฏว่าเจอว่าคนนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าภรรยาเราจะกลับมาภรรยาไม่รับก็จบข่าวเลยใช่ไหมฮะ The grass is always greener on the other side ครับต่อไปก็คือสีส้มครับ orange ครับผมส้มก็มาจากตัวผลไม้ส้มครับเปลือกส้มก็ orange ครับแต่ส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่ sweet green orange นะครับอันนั้นแปลกันตรงๆครับส้มเขียวหวานเขาเรียกว่า tangerine นั่นเองนะฮะ brown อย่าลืมครับ brown เนี่ยนะครับก็จะใช้ง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างครับสุขภาพไงฮะกินขนมปังก็ต้องกินอะไร brown bread ก็คือขนมปังแบบ whole wheat นั่นเองครับกินข้าวก็ต้องบอกว่าต้องกิน brown rice ครับก็คือ whole grain rice หรือ brown rice คือข้าวกล้องชาวไทยบางคนไปแปลตรงๆ do you like camera rice โอ้โหนั่นมันแปลกันตรงๆไปไหมฮะต่อไปครับน้ำตาลแดงก็คือ brown sugar นั่นเองครับสุดท้ายของสีน้ำตาลครับก็คือสีกากีรู้ไหมครับว่าสีกากีเรามาจากไหนก็ภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าคาขีนั่นเองครับใช่ครับคล้ายๆกับคาขีนั่นแหละฮะนะฮะ so คาขีก็คือกากีครับสีม่วงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่จะบอกว่าสีม่วงก็จะมีอีกหนึ่งคำก็คือ violet นั่นเองใช่ไหมครับ purple หรือว่า violet ครับหลายคนเคยถามจนผมต้องไปหาคำตอบว่าทำไมสีม่วงถึงเป็นสีประจำชาติของชาวเกย์นั่นเองครับก็ได้ไปหาคำตอบนะครับว่าผู้ชายสีน้ำเงินผู้หญิงก็สีชมพูเอามารวมกันเป็นสีม่วงจบไหมโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะฮะต่อไปครับก็คือพวกสีที่ทำให้เรามีเงินกันบ้างครับอย่าลืมนะครับหลายคนนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าแพลทินัมหลายคนเลือกทองมากกว่าแพลทินัมแต่จริงๆแพลทินัมมันสูงกว่าทองนะฮะแพลทินัมนั่นเองครับต่อไปก็คือโกลด์ก็คือสีทองสีทองมีอะไรบ้างครับ heart of gold she has a heart of gold ก็คือเธอนั้นใจบุญมีจิตใจที่เป็นสีทอง she has a heart of gold ครับการเก่งภาษาอังกฤษจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทองในการทำงานหาเงินได้มากขึ้นนะครับ it's a golden opportunity ครับ golden opportunity โอกาสทองครับพวกร้านทองเรียกว่า gold shop หรือว่า goldsmith นะฮะ goldsmith ก็คือพวกคนทำทองนะ a gold shop หรือ goldsmith นะครับไปซื้ออะไรกันได้บ้างครับ gold chain หรือว่า gold necklace ก็คือสร้อยคอทองคำหรือถ้าให้รวยเนี่ยนะครับไปซื้อ gold bars ก็คือนี่แหละครับก็คือทองคำแท่งเอาไปเก็บที่บ้านเลยนะฮะรับรองก็อาจจะได้ตุนราคากันอีกนานครับต่อไปนะฮะ golden rule ครับ golden rule คือกฎเหล็กผู้หญิงที่ชอบนะครับก็คือชอบไปนะเกาะป๋ากินนะครับเขาเรียกว่า gold digger ครับพยายามจะขุดทองจากผู้ชายคนนี้นะฮะ gold digger ต่อไปคือ gold mine gold mine ไม่ได้แปลว่าทองของฉันแล้วนะฮะถึงแม้ว่า mine mine จะแปลว่าของฉันแต่ gold mine ก็แปลว่าเหมืองทองคำนั่นเองครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สุดท้ายนิดนึงครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับฝรั่งทำมาตาบอดสี color blind กันหรือเปล่า
เพราะว่าทองคือ gold silver คือเงิน bronze คือทองแดงแต่ปรากฏว่าถ้าคุณนั้นมีรถสีเงินคุณจะเรียกรถของคุณว่าสี bronze หรือบางคน bronze เงินบางคนก็บอกว่ารถสีทองก็ bronze ทอง bronze เงิน bronze ทองฝรั่งถามมันเกิดได้ยังไงมันจะเอามารวมสีได้ยังไงเพราะสีรถของคุณนั้นถ้าเป็นสีเงินก็จะเป็น silver สีทองก็เป็น gold แต่ถ้าวันนี้ครับคุณรถหายฝรั่งถาม what happened คุณบอก I lost my car ฝรั่งถาม what color is your carจะได้ไปตามหารถด้วยกันชาติไทยบอก My car is a bronze Toyota Camry ฝรั่งทั่วโลกจะฟังเลยครับว่า Toyota Camry สีทองแดงเขาจะไปหาทั้งประเทศก็คงจะไม่เจอนะครับวันนี้ครับความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับสีก็ทำให้เรานั้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะครับ Everything about colors ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำกันเยอะๆนะครับ

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I'm up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันอีกแล้วค่ะน้องแอมวันนี้วันที
1: ่5ค่ะ
0: วันที่5ของสัปดาห์ใช่ไหมคะโอเควันนี้นะคะเรากลับมาที่โปรแกรมของช่วงล่างของร่างกายหรือว่า lower body กันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็น lower body ที่เน้นการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกหรือว่าก้นของเรานิดนึงนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกของเราเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า power house เหมือนเป็นพลังของร่างกายของเราถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวของเรามันจะดีขึ้นไม่ว่าจะวิ่งจะเดินนะคะมันจะมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนส่วนใหญ่อะทุกวันนี้เรานั่งกันเยอะเรานั่งกันเยอะมากนั่งอยู่หน้าจอคอมนั่งเล่นมือถือนั่งทำงานนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้แทบจะไม่ได้ถูกใช้เลยตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะมากๆในการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้ตื่นขึ้นมานะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะนั่งสบายๆนะคะอยู่ในท่าสุขอาสนะนะคะมือวางทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเข่าของเราแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรากลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองสักครู่หนึ่งให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองให้เราได้ปล่อยวางเรื่องวุ่นวายจากโลกภายนอกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่ให้เราสังเกตลมหายใจของตัวเองให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่ยาวและเบาสบายหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงแฟบลงหายใจเข้าให้ลึกขึ้นกว่ารอบที่แล้วหายใจออกให้ยาวเบาสบายหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกได้ยาวหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาเล็กน้อยเรามาวอร์มอัพกล้ามเนื้อของเรากันก่อนเริ่มจากเอามือซ้ายค่อยหลังไว้มือขวาเราจับศีรษะด้านข้างยืดคอด้านข้างของเราเบาๆอีก3 21โอเคค่ะค่อยๆ คลายออกและสลับข้างมือขวาค่อยหลังไว้ค่ะมือซ้ายจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะยืดช่วงคอช่วงสะบักช่วงบ่าไหล่อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้มาที่หัวไหล่กันบ้างเหยียดแขนออกไปด้านข้างนะคะแล้วหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆเลย10ครั้ง2 3จับความรู้สึกไปที่หัวไหล่นะคะให้หัวไหล่เราได้หมุนข้อต่อขยับเคลื่อนไหวทีละค่ะ
1: 10ค่ะ
0: 10อ่ะหมุนกลับด้านอีก10ครั้ง2

3 4หมุนกุ้งกว้างเลยค่ะ5 6 7 8 9และ10โอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะมือขวาของเรานะคะจับไปที่หัวเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืด

1ผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะสาม สอง หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายมาวอร์มอัพช่วงข้อสะโพกของเรากันนิดนึงนะคะนั่งชันเข่าไว้นะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกทับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันในท่า All Four นะคะ Cat and Cow กันค่ะท่านี้ทำทุกเช้าดีมากๆเลยนะคะช่วยคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะแล้วเราเริ่มจากทิ้งท้องลงที่พื้นแอนก้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นเข้ามาแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเลยค่ะเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือออกแรงผลักจากฝ่ามือนะคะให้สะบักของเราเนี่ยขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆแล้วค้างไว้5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือ3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือแตะหลังใบหูไว้นะคะมือซ้ายแตะหลังใบหูหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกเอาข้อศอกไปแตะข้อมือ2หายใจเข้ายืดหายใจออก3 4 5โอเคสลับข้างค่ะมือขวาแตะหลังใบหูขวาหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกข้อศอกแตะข้อมือ1ยืดขึ้นค่ะ2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคค่ะทีนี้วางมือกลับมานะคะขอข้อสะโพกอีกท่าหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราใช้ช่วงสะโพกของเราเยอะนิดนึงนะคะเริ่มจากหัวเข่าซ้ายนะคะเราจะวาดเข่าเป็นวงกลมออกด้านนอกก่อน5ครั้งค่ะปะ2 3 4 5แล้วหมุนกลับอีก5ครั้งค่ะ1เหมือนเอาหัวเข่าวาดเป็นวงกลม3 45โอเคสลับข้างค่ะข้างขวากันบ้าง1 2แต่พยายามไม่เปิดสะโพกช่วยนะคะตัวยังคว่ำอยู่ที่เดิมนะสะโพกยังคว่ำอยู่ที่เดิม5โอเคกลับด้านอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5โอเคเราพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์กันแล้วนะคะอ่ะวันนี้ท่าแรกนะคะจะเป็นซิงเกิลเลกกลูทบริดจ์นะคะเราจะเริ่มจากนอนหงายแล้วชันเข่าเอาไว้นะคะแบบนี้นะแล้วทีนี้จากที่เราเคยทำยกสะโพกแบบนี้ทั้งสองข้างใช่ไหมคะคราวนี้เราใช้ขาข้างเดียวค่ะแล้วจะงอเข่าอีกข้างหนึ่งไว้วางสะโพกลงแล้วออกแรงถีบจากขาข้างเดียวดันตัวขึ้นแบบนี้นะคะขอข้างละ10ถีบมาเตรียมตัวเดี๋ยวเราเริ่มจากขาซ้ายก่อนงอเข่าขวาเข้ามาใกล้ตัวนะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1ออกแรงถีบเต็มๆฝ่าเท้านะ2 3 4 5 6 7อีกนิดเดียวค่ะ8เริ่มเมื่อยๆแล้ว9อีกทีเดียว10โอเคสลับข้างค่ะเป็นวางเท้าขวาลงไปกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่าเท้านะงอเข่าซ้ายไว้3 2 1ไปค่ะ1 2เกรงท้องเกรงก้นไว้3 4 5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคโอ้โหครั้งที่หลังครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยเริ่มรู้เรื่องแล้วเริ่มเมื่อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวท่า

0: ้นะคะเราจะทำเป็นเอลโบว์แพลงบวกด้วยเลกลิฟต์นะคะเราจะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะสามารถประสานมือไว้ด้านหน้าหรือจะกำมือแยกออกจากกันไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราทำเป็นแพลงนะแล้วเราจะยกขาขึ้นสลับข้างกันนะคะมาพอ20ครั้งไป1แล้วสลับข้างเลย2 3เกร็งท้องไว้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อีกนิดเดียว
1: 15
0: 16 17 18 19 20
1: โอ้โหเกือบละเกือบไม่รอดละ
0: โอ้โหมีความเหนื่อยเหมือนกันนะต้องเกรงอยู่จนถึงครั้งที่20เนี่ยโอเคท่าต่อไปคิกแบ็คค่ะท่านี้เราจะอยู่ในท่าออลโฟร์นะคะแล้วเราจะเหยียดขาไปด้านหลังทีละข้างแล้วงอเข่ากลับมาขอข้างละ10ทีค่ะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1ให้ตัวนิ่งๆไว้2 3ออกแรงที่ก้นสะโพกในการเหยียดไปด้านหลัง4 5 6 7 8 9อีกทีเดียว10สลับข้างค่ะป่าเตรียมตัว3 2 1มา1 2 3 4เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้5ถีบเท้าไปด้านหลัง6แล้วเกรงก้นของเราไว้7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อที่ท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าไซด์แพลงบวกด้วยแคลมเชลนะคะเราจะวางศอกลงไปก่อนแล้วพับเข่าเข้ามาครึ่งทางเหมือนเวลาเราทำไซด์แพลงที่เป็นแบบงอเข่านะคะทีนี้เราจะยกลำตัวของเราขึ้นค่ะแล้วกางเข่าที่อยู่ด้านบนขึ้นแบบนี้นะคะขอข้างละ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ1 2 3สี่กดแรงที่ข้อศอกไว้กับหัวเข่าด้านล่างไว้หกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคแล้วสลับข้าง
1: วันนี้เราจะมื่อยๆสะโพกนิดนึง
0: นะคะงอข่าไว้นะคะกดศอกให้แน่นๆไว้นะคะแล้วยกลำตัวขึ้นค่ะแล้วกางข่าขึ้นหนึ่งสองจะรู้สึกถึงการออกแรงที่สะโพกด้านข้าง4 5ตัวนิ่งๆไว้นะคะ6 7 8 9 10
1: โอเคพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเหมือนไม่เหนื่อยแล้ววันนี้
2: ใช
1: ่แต่เหนื่อย
2: อาทิตย์นี้เหมือนไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยทุกท่า
1: แต่เหนื่อยอาทิตย์นี้เหมือนไม่เหนื่อยเหมือนง่ายๆใช่ไหมเหมือนง่ายๆแต่พอทำแล้วก็โอ้โห
2: บางท่านี่แค่แบบว่าเราเปลี่ยนแค่ยกแขนขึ้นก
1: ็หนักขึ้นแล้ว
2: ใช
1: ่แล้วค่ะนะการออกกำลังกายนะปรับแค่นิดเดียวมันก็ยากขึ้นแล้วนะคะมาเตรียมตัวเซตที่2ค่ะนอนหงายนะนอนหงายชันเข่าไว้นะคะเมื่อกี้เราเริ่มจากขาไหนก่อนนะ
2: ค่ะ
1: เริ่มจากขาซ้ายงั้นงอข่าขวาเข้ามาใกล้ตัวก่อนดีมากค่ะแล้วทีนี้สังเกตเท้าน้องแอมจะไม่อยู่ไกลตัวมากเกินไปนะคะขยับเข้ามาใกล้ตัวนิดหนึ่งนะคะเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะออกแรงทีบจากส้นเท้าใช่แล้วให้ตัวนิ่งๆไว้2ดีค่ะ3 4โฟกัสที่กล้ามเนื้อก้นนะคะของด้านที่เรากำลังใช้งานอยู่นะแล้วตัวนิ่งๆไว้ตอนที่เราถีบขึ้นให้เราหายใจออก
2: 9
1: 9 10โอเคสลับข้างโอเคเตรียมตัวป้ายเริ่มค่ะ1ดีค่ะ2กระจายน้ำหนักให้อยู่เต็มๆฝ่าเท้านะบางคนพอเริ่มเหนื่อยเนี่ยจะเริ่มเขย่งส้นเท้าขึ้นไม่เอานะคะให้เราแบบวางเท้าแบบเต็มๆฝ่าเท้าเลยนะคะแรงหลักๆเราจะมาออกจากที่ส้นเท้าซะด้วยซ้ำนะคะแต่พยายามกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้า

0: ไว้10โอเค10ทีแล้วมาสลับท่านะคะเป็นแพลงบวกด้วยเล็กลิฟต์นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปด้านหลังทีนี้สะโพกของเราจะไม่โด่งมากเกินไปมาค่อยๆ ยกเท้าขึ้นทีละข้างโอเคทีนี้น้องแอมยกตัวขึ้นมานิดนึงปึ๊บใช่แบบนี้ดีค่ะตัวเราจะไม่ต่ำเกินไปแต่สะโพกก็จะไม่โด่งเกินไปนะคะพยายามให้ลำตัวของเราเป็นเส้นตรงเอาไว้ตลอดนะกดน้ำหนักไปที่ข้อศอกของเราให้แน่นๆแล้วดันสะบักขึ้นมาอย่าให้สะบักของเรามันจมลงไปข้างล่างนะคะเหมือนเราจะเอาสะบักขึ้นไปหาเพดานกี่ทีละ
1: 14
0: เก่งท้องไว้15อีกนิดเดียว16ดีระวังก้นโด่ง17 18อีกนิดเดียวค่ะ19อีกทีเดียว20โอเคฟูฟูอ่ะท่าต่อไปค่ะคิกแบ็คอยู่ในท่าเหมือนท่าออลโฟเมื่อกี้อ่ะโอเคแล้วผนึกฝ่ามือให้แน่นๆไว้ออกแรงผลักที่มือไว้นะแล้วเกรงท้องไว้อ่ะอันนี้ก็เถิบหัวเข่าเข้ามาให้อยู่ใต้ข้อสะโพกนิดหนึ่งกระเถิบเข่าเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งอ่ะแบบนี้นะคะทุกคนมาแล้วเริ่มเหยียดขาไปด้านหลังดีค่ะแล้วเกรงก้นไว้ดีขอแค่ข้างละ10ทีเท่านั้นดีค่ะเยี่ยมมากสวยมากค่ะน้องแอมสังเกตนะตัวเราจะนิ่งมากๆเลยตัวน้องแอมนิ่งสุดๆเลยนะคะเราขยับแค่ข้อสะโพกนะแล้วใช้กล้ามเนื้อก้นด้านหลังของเรานะคะตอนที่เหยียดขาขึ้นมาให้เกร็งก้นขึ้นมาด้วยกี่ทีแล้วเอ่ย
1: ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
0: โอเคครั้งสุดท้ายแล้วสลับข้างอ่ะมาดูข้างนี้กันบ้างอ่ะข้างนี้กล้องน่าจะเห็นชัดกว่าสังเกตนะคะตัวเหยียดออกมาเป็นเส้นตรงเลยใช่เท้าเราจะไม่เหยียดขึ้นไปสูงเกินไปนะคะแล้วเราจะไม่แอ่นหลังช่วยนะหลังของเราจะอยู่ที่เดิมใช้งานแต่กล้ามเนื้อก้นนะคะ
1: 6
0: 7 8อีก2ทีอีกทีเดียวเยี่ยมมากไปกันต่อที่ไซด์แพลงค์แคลมเชลโอเคอ่ะวางข้อศอกไว้ใต้หัวไหล่นะคะมืออีกข้างหนึ่งจับไปที่เอวที่สะโพกไว้นะคะอ่ะแล้วยกลำตัวด้านข้างแล้วกางเข่าขึ้นดีมากค่ะปัก10ทีโอเคท่านี้นะคะสังเกตนะน้องแอมจะไม่เปิดสะโพกด้านข้างนี้ช่วยเลยสะโพกอยู่ที่เดิมสิ่งที่เปิดคือหัวเข่าที่เปิดขึ้นมานะคะจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างของเราตรงนี้แต่ถ้าเรามาใช้เอวช่วยเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อด้านข้างตรงนี้นะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้โอเคอ่ะสลับข้างค่ะอีกข้างเดียวแล้วเดี๋ยวได้พักแล้วมาดีค่ะกดข้อศอกให้แน่นๆไว้ใช
1: ่
0: นี่ค่ะอย่าลืมหายใจนะไม่กลั้นหายใจนะคะเวลาเราออกกำลังกายนะ6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างรอบ2
1: รอบ2ก็เริ่มรู้สึก
0: เริ่มเมื่อยรอบสอง
1: แต่ว่ารู้สึกว่ารอบสองจะเป็นรอบที่อย่างรอบแรกอาจจะบางท่าอาจจะยังไม่มีแรงใช่ไหมคะพอมารอบสองจะรู้สึกว่ามีแรงขึ้นเหมือนจะเป็นแบบช่วงกลางพอดี
0: ใช่ใช่
1: ส่วนรอบสามก็คือแล้วแต่ท่าเลยบางท่าถ้าเกิดฮึดไหวก็ทำได้มากกว่ารอบสองแต่บางท่าอาจจะแบบใช้ก
0: ็ล้าแล้วเริ่มล้าแล้วจริงมันจะเป็นอย่างนั้นรอบแรกเหมือนเราเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อท่ามันทำแบบนี้รอบที่สองเริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเมื่อยขึ้นเพราะโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้นรอบ3ก็คือหมดแรงโอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนเตรียมตัวรอบสุดท้ายค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนมาเริ่มจากนอนหงายก่อนนะงอเข่าขวาเข้ามาหาตัวก่อนนะคะแล้วออกแรงถีบจะขาซ้าย1 2 3ตัวนิ่งๆไว้4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคสลับข้างค่ะงอเข่าซ้ายเตรียมตัวสามสองหนึ่งมาหนึ่งสองเกรงท้องไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกทีเดียวค่ะ10โอเคค่อยๆวางสะโพกลงแล้วเราไปเจอกันที่ท่าแพลงบวกเล็กลิฟต์กันนะคะท่านี้แหละรอบ3แล้วเราจะเริ่ม

0: สั่นมากกว่าเดิมนะคะมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อีกนิดเดียว
1: 13
0: 14 15อีกนิดเดียว16 17 18 19 20โอ้โหเหนื่อยจริงๆด้วยมาคิกแบ็กกันค่ะข้างละ10ที่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทุกคนเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะเหยียดไปด้านหลังเกรงก้นไว้1 2 3ขาเหยียดเป็นเส้นตรง4ไม่แอนหลังช่วยนะคะ5 6 7 89อีกทีเดียว10มาสลับข้าง3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5โฟกัสที่ก้นของเราไว้นะ6 7 8อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคสุดท้ายสุดท้ายแล้วมาไซด์แพลงแทมเชลกันมาวางซอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะยืดอกขึ้นนิดนึงพับหัวเข่ามาด้านหลังตัวเรานะ3 2 1แล้วยกตัวขึ้นแล้วกางขาขึ้น1 2 3เราจะไม่บิดตัวเปิดช่วยนะคะตัวเราจะอยู่ที่เดิมนะมีแค่หัวเข่าของเราที่กางออกอีกทีละคะ
1: 7ครับ
0: 7 8 910โอเคสลับข้างรอบ3นี่เริ่มเมื่อยสุดๆมาสุดท้าย10ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวได้ยืดแล้วค่ะ3 2 1มา1 2 3 4ค่อยๆไปช้าๆนะ5 6โฟกัสการใช้งานกล้ามเนื้อก้นด้านข้างไว
1: ้8
0: โอเค9สิบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปยืดกันดีกว่ายืดกล้ามเนื้อกันนิดหนึ่งนะเราเริ่มจากเราประสานประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันในท่าบัตเตอร์ฟลายนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆพับลำตัวลงเหมือนยืดอกมาด้านหน้านะคะแล้วใช้ข้อศอกของเรานะคะช่วยกดไปที่ขาด้านข้างของเราได้เพื่อให้เข่าของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นมากขึ้นนะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วพับลำตัวลงมือจับที่ปลายเท้าหรือจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้นะคะแล้วยืดอกมาด้านหน้าหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายมาเลยวางฝ่าเท้าขวาให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วเข่าของเราเนี่ยชี้ขึ้นหาเพดานใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์แล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับค่ะเอาขาซ้ายข้ามขาขวามาเลยผนึกให้เต็มๆฝ่าเท้าซ้ายนะคะให้เข่าแทงขึ้นหาเพดานนะมือขวากอดเข่าไว้ค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังในขณะเดียวกันเอามือขวากอดเข่าให้แน่นๆนะคะจะรู้สึกถึงการยืดสะโพกด้านข้างไปด้วยนะอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆ คลายขาออกได้นะคะเอามายืดช่วงอัปเปอร์ช่วงบนของเรากันนิดหนึ่งนะคะเอามือประสานกันไว้ด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นค่ะค่อยๆดึงกำปั้นของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าค่ะแล้วโก่งหลังเหมือนเราแผ่สะบักของเราออกจากกันโค้งหลังก้มศีรษะลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกนะคะยืดคอกันนิดนึงค่ะเอามือขวามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวาแล้วจับศีรษะด้านข้างแล้วยืดคอด้านข้างอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือขวาไขว้หลังไว้มือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะยากไหม
1: ยากไหมคะก็อาจจะมีท่ายากบ้าง
0: แต่
1: ว่าก็ยังง่ายอยู
0: ่แล้วก็ทุกคนทางบ้านต้องทำตามได้แน่นอนนะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Hello everyone! Vocab Journey Kids Story. Today, I want to find a place to relax near Bangkok. It doesn't take much time to travel, so I'm on my way to Samutprakarn province. I came here because I have a teacher friend named Khoo Oh. She is a teacher who teaches at a water school. Huh? A water school? Today, I want to come and see with my own eyes the way of life of the Klong Thale community. Let's go! ผู้โออยู่ไหนนะมาแล้วนะครับผู้โอก็มาแล้วเอ๊ะตัวเล็กจังผู้โอนี่เด็กหรือเปล่าฮะผู้โอพร้อมลงหรือเปล่าฮะไม่ใช่ผู้โอเอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมโต๊ดครับโคให้ผมมารับทีเชอร์ไปเที่ยวครับ
0: อ๋อทีเชอร์เกรกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่โอแต่ไม่ใช่เลยสุดยอดมากเลยนะขับเรือขับเป็นและขับเองด้วยแล้ววันนี้จะพาทีเชอร์เกรกไปเที่ยวที่ไหนครับ
1: จะพาทีเชอร์เกรกไปชมวิวชิมอาหารลงเรือครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปโรงเรียนกลางน้ำครับ
0: โอ้โห
1: ไปพักกลางน้ำครับ
0: โอ้มีหลายที่มีหลายอย่างหลายกิจกรรมจุดแรกที่เราจะไปเที่ยววันนี้ก็คือ
1: โรงเรียนกลางน้ำไปหาครูโอครับ
0: โรงเรียนกลางน้ำไม่ได้อยู่บนบกครับ Let's go พร้อมไปลงเรือครับ

0: ถึงแล้วโอ้โหสนุกมากแล้วปกติไปโรงเรียนยังไงครับ
1: มาด้วยเรือครับ
0: ด้วยเรือทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วด้านหลังเราจะเรียกว่าคลองภาษาอังกฤษไม่อยากใช้คำว่า canal
1: canal
0: เก่งมากแล้วน้องโตครับชอบวิชาอะไรมากที่สุด
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะใช้คำว่า art โอ้โหเก่งจังเลยนะครับที่เราก็ประทับใจมากเพราะขับเรือก็เป็นและขับเองด้วยใครเป็นผู้สอนครับ
1: ยายครับยายอายุเยอะแล้วครับผมต้องดูแลยายครับ
0: แสดงว่าอยู่กับยายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่วัดล้างจานครับ
0: เป็นผู้ช่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: เดี๋ยวผมจะพาไปหายายครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาครูโอก่อนครับ
0: โอเคงั้นเราจะไปชมโรงเรียนไปก่อนครับ Let's go
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
1: โรงเรียนวัดศรีคงคารามครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยฮะว้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอโรงเรียนกลางน้ำเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงอ่ะ floating school ไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ครูโอไม่ได้เจอนานๆ
2: เ
0: ป็นยังไงบ้างครับ How are you
2: I'm fine How about you
0: I'm good ที่โรงเรียนครับทั้งหมดมีนักเรียนกี่คนครับ
2: 28คนค่ะส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในคลองข้างในค่ะก็จะนั่งเรือออกมาโรงเรียนค่ะ
0: ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอน
2: โรงเรียนขนาดเล็กครูโอก็จะสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะ
0: โอเค
2: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ
0: อยู่กลางน้ำน้ำท่วมบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนะคะมาท่วมสนามหรือโรงอาหารนะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได
0: ้แล้วยากรู้นิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องโต๊ดเป็นนักเรียนแบบไหนครับ
2: น้องโต๊ดจะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนค่ะและมีจิตอาสาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคมีหลายคำเลยสอนให้นิดนึงขยันใช้คำว่า diligent
1: diligent
0: เก่งมากคำต่อไปครับตั้งใจเรียนก็คือ determined
1: determined
0: สุดยอดและสุดท้ายก็จิตอาสา volunteer
1: volunteer
0: เก่งมากแล้วปกติน้องโตชอบทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ถ้าช่วงพักกลางวันเขาก็จะชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆค่ะ
0: ชอบด้วยเก่งไหมครับแล้ววันนี้ครูโอจะพาทีเด็กไปเที่ยวและชมโรงเรียนถูกไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวแทนนำเที่ยวนะคะคือน้องโต๊ดจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ก็หิวข้าวเริ่มหิวนะครับมีร้านอะไรดีแนะนำหน่อย
2: มีค่ะเดี๋ยวงั้นจะให้น้องโต๊ดนะคะพาทีเชอร์ไปทานข้าวที่ร้านลุงปีชาใกล้ๆโรงเรียนนี้ค่ะ
0: โอเคน้องโต๊ด
2: งั้นครูโอขอตัวไปทำภารกิจในเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวจะพาทีเชอร์ไปเที่ยวและที่หลังเราจะกินข้าวดีไหมครับ
1: ดีคร
0: ับโอเค let's go ไป

0: ถึงแล้วโอ้เกือบลืมตัวครับทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลน่ากินและน่ารู้นะตอบคำถามที่หลังเดี๋ยวน้องโต๊ดร้านนี้อร่อยที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้งั้นแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: ข้าวผัดกุ้งครับ
0: โอเคเดี๋ยวสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าร้านอาหารลองพูดนะ restaurant เก่งมากข้าวผัดก็คือ fried rice สุดยอดตัว R ชัดเจนครับกุ้งภาษาอังกฤษว่า shrimp ได้อยู่แต่ถ้ามันยากไปมีคำอื่นด้วย prawn ใช่แล้วนะ prawn หรือ shrimp แปลว่ากุ้งแล้วนอกจากนี้
1: ปลาหมึกทอดกระเทียม
0: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะสอนคำว่าปลาหมึกใช้คำว่า squidเก่งมากแค่นี้ทีเดียวโอ้อยากกินแล้วมีอะไรไหมแบบพิเศษมีไหม
1: หอยแครงลวกครับ
0: โอ้หอยแครงลวกโอ้อยากกินครับสอนให้หอยแครงคือคักโกแต่ถ้าเป็นหอยเชลทั่วไปใช้คำว่าสแกลล็อปน้องต้องระวังใช้คำว่าเชลไม่ได้แปลว่าหอยรู้หรือเปล่าเชลแปลว่ากระดองอันนั้นกินไม่ได้ปันจะหักข้างหน้านะครับสั่งอาหารต่างประเทศอย่ามาพูดว่าโอ้ I want some shell please เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟกลับมาพร้อมกับเปลือกหอยไม่มีเนื้อให้กินครับนั้นใช้คำว่าคาร์โกหรือมัสเซิลหรือสแกลล็อปมีหลายคำเลยครับช่วยสั่งอาหารด้วยสั่งอะไรก็ได้เดี๋ยวทีเจอร์แกรกจะกินให้หมดครับ
1: ป้าแต๋วครับผมสั่งอาหารหน่อยครับเอาข้าวผัดกุ้งครับหอยแครงลวกครับปลาหมึกทอดกระเทียมครับ
0: เยอะแล้วสองคนเรากินให้หมดหรือเปล่า
1: หมดคร
0: ับ นั้นสอนนิดนึงกินให้หมดภาษาอังกฤษว่า eat your food หรือใช้คำว่า clear your plate เก่งมากแล้วคำว่าอร่อยไม่อยากใช้คำว่า
1: yummy delicious
0: น้องโตชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างครับ
1: หอยแครงครับ
0: หอยแครงแล้วที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน่าไปครับ
1: เมืองโบราณครับตลาดบางน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้หิว
2: ครับหอยแครงครับ
0: พอดีเลยหอยแครงแล้วที่นี่ก็มีการจับหอยด้วยถูกไหมครับ
1: มีครับมีหอยครับใกล้ทะเลครับ
0: โอ้แล้วใครเป็นคนจับหอยครับ
1: ผมนักกุมหอยครับผมเองครับ
0: ตัวเล็กจับได้เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ทีเจอร์ก็กลัวจะจมน้ำสูงแค่นี้ว่ายน้ำเป็นไหมครับ
1: เป็นครับ
0: งั้นใช้คำว่า I can swim เก่งมากถูกแล้วนะแล้ววันละจะจับหอยเยอะแค่ไหน
1: 50โล
0: 10โลก็เยอะอยู่ค่ายดีไหมฮะ
1: ดีครับ
0: ก็โอเคจะได้สร้างรายได้พิเศษหรือว่า extra income โอ้ยายต้องดีใจแน่นอนครับ
1: คร
0: ับ แล้วน้องโตครับปกติงมหอยจับหอยที่ไหนบ้างครับ
1: ที่วังคร
0: ับวังทีเจอร์เป็นคนทำมัน
1: จับหอยที่วังครับหรือฟาร์มหอยครับ
0: โอ้เป็นคนระวังเลยนี่ฝรั่งไม่เก็ตนะครับสอนคำว่าวังไม่อยากใช้คำว่า palace ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นวังหอยซึ่งเป็นฟาร์มหรือว่าเป็นสถานที่นั้นใช้คำว่า cargo farm เก่งมาก
1: ป้าแต๋วครับอาหารที่สั่งได้ยังครับ
0: มาแล้ววางได้เลยครับขอบคุณมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะข้าวผัดหอยแครงปลาหมึกทอดกระเทียมกินหมดหรือเปล่า
1: หมด
0: สินั้นก่อนจะกินข้าวสอนให้นิดนึงนะคำว่าทานให้อร่อยใช้คำว่า enjoy your meal ถูกต้องครับงั้นเริ่มจากเมนูนี้นะครับข้าวผัดกุ้ง shrimp fried rice โอเคแล้วก็หอยแครงลวกหรือ
1: cockles
0: เมนูสุดท้ายปลาหมึกทอดกระเทียม squid
1: with garlic
0: โอเคนี่จะเรียกว่าน้ำจิ้มทะเลเรียกว่า seafood sauce เก่งมากต๊อดว่ายังไงฮะ
1: อร่อยครับ
0: โอ้อร่อยดีครับเมนูต่อไปหอยแครงทีเจอร์เขาแกะไม่เป็นแกะให้หน่อยได้ไหมสดมากเลยครับไปโอ้ชิมดูครับ try it เป็นยังไงบ้างครับโหยกนิ้วให้นิ้วโป้งด้วยอร่อยอร่อยเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดแน่ใจเหรอไม่เผ็ดโอ้โหเปรี้ยวแต่อร่อยปลาหมึกทอดกระเทียมลองเลยครับนี
1: ่ครับ
0: ยินดีเสมอครับกินพร้อมกันนะปลาหมึก ready 1 2 3ไปอร่อยแล้วหลังจากนี้กินให้เสร็จกินให้หมดโต๊ะจะพาทีจะแกรกไปที่ไหนครับ
1: วางหอยคร
0: ับ วางหอยโอเค
1: เดี๋ยวผมขอไปรับยายก่อนนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันจะได้พบกับคุณยายอ่ะกินให้หมด clear your plate น้องโต๊ะโอ้โห this young man is really extraordinary he is a lovely and admirable child who is diligent and likes to help others he is also very grateful I'm really curious to see how good this one is now let's go back to น้องโต๊ะ palace follow me เฮ้ยนั่นคุณยายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจอแล้วคุณยายคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอแล้วกวาดคนเดียวเลยครับโอ้ทีจูแกงจะเรียนผู้ช่วยเดี๋ยวผมว่าไปกวาดที่บ้านดีกว่าไปไหมครับ

0: ครับ
1: เออแล้วฟังนี้นะฮะ
0: วังครับ
1: วังหอย
0: ใช่
1: เออไปคุยในรมดีกว่าฮะ
0: เชื่อครับนี่วังที่เราจะงมหอยกันครับแต่ผมขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกับยายเชิญเลยครับน้องโต๊ดบอกว่าอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ออกโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่แรกเลย
2: ค่ะ
1: แล้วน้องโต๊ดเป็นผู้ช่วยที่ดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: น้องโต๊ดบอกว่าขยันตั้งใจเรียนครับถามนิดนึงนะครับน้องโต๊ดเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กใสนั่นค่ะ
1: เป็นเด็กดีถูกไหมครับขยัน
2: จ้ะ
1: รักหลานแค่ไหนครับ
2: รักเท่าฟ้า
1: เท่าฟ้าใช่แล้วนะครับเห็นเป็นเด็กดีแล้ววันนี้ที่จะเกิดขออนุญาตนะครับเป็นผู้ช่วยได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ใช่แล้วนะครับคุณยายวันนี้ผมก็ตั้งใจหาหอยเก็บหอยและกินหอยไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะขายและฝากรายได้พิเศษแต่ใส่ชุดแบบนี้โอ้โหไม่น่าเลยขออนุญาตนะครับเปลี่ยนชุดข้างในได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันครับ
0: พี่เชื่อเก็กครับพร้อมจะงมหอยไหมครับ
3: พร้อมที่สุดในโลกโอ้โหดูจากชุดนะครับแต่ก่อนจะทำสอนคำว่างมหอยภาษาอังกฤษว่า search
0: chooks
1: คำนี้แหละนะครับ search ก็คือหาให้เจอแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
0: มีถุงมือแล้วก็กะลอนครับ
1: ถุงมือก็คือ gloves
0: เ
1: ก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าคำว่าแกลอนภาษาอังกฤษว่า gallon
0: ก็
1: ใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วมีคำถามด้วยนะครับการเลี้ยงหอยต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็คือเราต้องเอาไซส์เล็กครับเอาไปหว่านแล้วก็เลี้ยงให้ได้5เดือนครับแล้วก็เอาขึ้นมาขายได้เลยครับ
1: แล้วอยากรู้นะหอยกินอะไรบ้าง
0: หอยกินพวกเศษที่เขาระบายน้ำเข้ามาครับพวกเศษกุ้งแห้งๆครับ
1: จะรู้ได้ไงนะครับมันพร้อมที่จะขายออกพูดถึงขนาดมันต้องรอใหญ่แค่ไหนครับ
0: ประมาณไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับ
1: แล้วปกติน้องโต๊ดช่วยยายงมหอยวันไหนบ้างครับ
0: เสาร์อาทิตย์ครับ
1: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพอดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วครับวันนี้แม้ว่าไม่เป็นวันที่เราจะลงในน้ำและหาให้เจอเยอะๆจะได้สร้างรายได้พิเศษด้วยหรือว่า extra income โอเคแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราเจอเก็บหอยทำยังไงครับ
0: คือเราลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วเราก็กวนๆหาหอยครับถ้าเราเจอแล้วก็หยิบใส่กะลอนเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวสอนนิดนึงครับทางบ้านFirst we go in the water. Second we search. จำได้นะ search for the cockles. Third put it in the gallon. แล้วมองเห็นหรือเปล่าในน้ำมันมืดเลย
0: ไม่เห็นครับเราต้องกวนๆหาครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกนะครับเจอแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ในแกลอนแล้วในน้ำมีหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับหอยนางรมครับ
1: อุ้ยหอยนางรมสอนให้คำนี้ก็คือ oyster
0: Oysters.
1: แสดงว่ามี2สายพันธุ์อยู่ในน้ำวันนี้เราจะเก็บหอยอะไรบ้างครับ
0: หอยแครงครับ
1: หอยแครงถึงเวลาแล้วครับเราจะลงในน้ำ Let's do it ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจับหอยมันง่ายขนาดนี้ตอนแรกที่จะเกรงคิดว่ามันจะยากเพราะต้องลงในน้ำมันมืดมองไม่เห็นโอ้ดูสิครับเต็มไปเลยนะดูในมือมีหลายตัวเลยต้องลองครับเย้เรียบร้อยนะครับวันนี้แล้วได้หอยเยอะมากคุณผู้ชมดูสิมันเยอะแค่ไหนนี่คิดว่ายังไงวันนี้แล้วได้กี่กิโลครับ
0: 10โลครับ
1: 10โลโอ้แล้วใครที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ20บาท
1: 20บาทตกลงแล้วจะได้ประมาณ200โอ้ดีใจมากแล้วเงินที่เราได้เอาไปทำอะไรครับ
0: เอาไปให้ยายครับแล้วก็รางวัลของผมก็20บาทครับ
1: เก่งมากก็เป็นเด็กดีขยันและช่วยคุณยายเสมอวันนี้เราได้หอยพันอะไรบ้าง
0: แครงครับ
1: หอยแครงภาษาอังกฤษว่าคาโก
0: คาโก
1: ถูกต้องโอเคและพูดถึงขนาดหรือว่าไซส์เริ่มจากขนาดเล็กๆเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ
0: เจอครับ
1: ขอดูหน่อยโอ้โหน่ารักตัวเล็กใช้คำว่า small เก่งมากขนาดกลางครับใช้คำว่า medium โอเคและจะมีขนาดใหญ่ด้วยนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับมีสองคำใช้คำว่า big large ใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่ามีไหมแบบยักษ์ใหญ่แบบโอ้นี่แหละนะคร
4: ับใหญ่มากใช้คำว่า jumbo
0: jumbo
1: ถูกต้องครับน้องต้นครับโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: นักบินอวกาศครับ
1: นักบินอวกาศภาษาอังกฤษว่า astronaut
0: astronaut
1: ตั้งใจเรียนขนาดนี้ที่จะเรียกว่าเป็นไปได้น้องโตครับวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับผมไม่เคยคิดมาก่อนจะได้เจอโรงเรียนกลางน้ําวัดกลางน้ําและจะได้มีโอกาสไปหาหอยประทับใจมากเพราะน้องขยันตั้งใจเรียนและเป็นผู้ช่วยที่ดีมีน้ําใจเป็นไกด์ที่ดีด้วยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้ Teacher Greg จะซื้อหอยทุกตัวเลยกลับบ้านเดี๋ยวจะฝากเงินด้วยเอาไปให้ยายดีมั้ยครับ
0: ดีครับ
1: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่น่ารู้นะครับเช่นลูกค้าครับสนใจหรือเปล่าซื้อหอย Do you wanna
0: Do you wanna
1: buy some cockles
0: Buy some cockles
1: เก่งมากนั้นช่วย teacher ลุกจากน้ำด้วย Let's go Today I got to know and learn about the life story of Nong Tod a 10-year-old boy who earns extra money for fishing for shellfish to help his grandmother What he did was greater than himself. He was determined to study because he believed that a grandma comfortable in the future. I hope this kid's thoughts can pass on inspiration to everyone. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่ได้แปลว่าหอย A. Scallop B. Cockle C.Cockroach TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C Cockroach เพราะ Cockroach แปลว่าแมลงสาบโอ้โหกินไม่ได้ไม่สะอาดเลยครับส่วน Scallop คือหอยเชลล์และ Cockle ก็คือหอยเครนสองอย่างนี้เป็นหอยที่เราสามารถกินได้อร่อยด้วยครับโต๊ะโต๊ะรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดมาให้ทีเจอร์ช่วยอะไรไหม

0: whole world has fallen in love with, from the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures, but also represents Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทํามีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทําให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: ก
1: ็ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทําอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทํากิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทํางานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมไม่เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทํางานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทําคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทํางานผมก็จะไปหา

สบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่ง

0: มีแต่ความอยากตอนนั้นตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปีสามผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ย เขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียว เก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ๆผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหม เขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละ จะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวหนึ่งอ่ะ เขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมต้องตักน้ำราดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนกูเรียนดีแต่แต่สุดท้ายวันนั้นพี่ที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานยังไงบ้างผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับครับผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงบอกกับซิทเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทําบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบ

0: ซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบ
1: จิบกาแฟ
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพร้อมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
1: ี
0: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โ
0: หผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จเหรอเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันนึงเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าครูถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมอ่ะผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้นั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเลคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากว่าคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรู้กับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างนี้แล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นสุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้
1: ย
0: พี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได
1: ้
0: กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะ ระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิตคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิตคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
2: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้พี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการหนึ่งอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นมีผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูกันไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิตคอมผมเป็นนักแสดงซิตคอมผมกํากับนู่นอย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น4-4แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์

0: ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งนึงก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
1: ครับ
0: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
1: ครับ
0: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
1: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทําให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสําคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนๆนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ๋อบอกว่าเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
0: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่า YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาละค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกัน

มากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local dinerWe'll have dinner at the local diner. พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมเอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยมครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port ofก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะราย AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้

0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
0: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
1: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศ

อินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษเรื่องอะไรให้กับน้องๆกันล่ะคะ
1: วันนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังเรื่อง Present Perfect Tense กันค่ะโครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ Present Perfect Tense ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นฉันอยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้ว
1: I have lived here for 5 years อยู่บ้านหลังนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะ
0: ฉันทำงานในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี2019
1: I have worked in this company since 2019 2019ก็ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า have ในประโยค present perfect ไหมคะ have ในที่นี้เราไม่แปลว่ามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have worked แปลว่าฉันทำงานค่ะไม่ได้แปลว่าฉันมีงานนะคะ
1: ใน present perfect tense นะคะเจ้า has have เนี่ยมันเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นเองค่ะน้องๆไม่จำเป็นต้องแปล has have เลยค่ะเราสามารถแปลกิริยาหลักได้เลย
0: ยกตัวอย่างเช่น I have learned English for 6 years
1: ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว6ปีเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วคำว่า have learnedไม่ได้แปลว่ามีเรียนนะคะแต่แปลว่าเรียนเฉยๆเลยค่ะ has have เป็นแค่ verb ช่วยไม่ต้องแปลนะคะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have swum in the pool for 2 hours
1: have swum ไม่ได้แปลว่ามีว่ายน้ำนะคะ has have เป็น verb ช่วยเฉยๆเราสามารถแปลว่าว่ายน้ำไปได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงสร้าง present perfect tense เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วได้อีกด้วยค่ะ
1: ตัวอย่างเช่น I have finished my homework
0: ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว
1: I have cleaned my room
0: ฉันทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Jobs อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี present perfect tense อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะไปดูกันเลย

0: What are you doing?
1: I'm playing a game.
0: นี่เพลงเกมเหรอกระพริบตาทำไมเนี่ยฮะ
1: เพลงเกมโอ้
0: อะไร
1: ดูสิหนูต้องเล่นใหม่เลยเนี่ย
2: What are you up to?
1: Up to you.
2: What are you up to?
1: Up to you.
3: ก๊กก๊ก
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฝรั่งเนี่ยนะเขาพูดว่า What are you up to?
1: ค่ะ
3: แล้วกูก็ไปตอบ Up to you.
1: อ้าวไม่ถูกหรอคะ
3: ไม่ใช่ดิ What are you up to? มันก็คือสาขาสองของ What are you doing? คือทำอะไรอยู่
1: อ๋อ
3: ใช่ไหมเขาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วเธอไปบอกแล้วแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตอบใช่ไหมว่าเรากำลังทำอะไร
1: I'm playing internet and playing game
2: และนี่จะต้องพูดว่า surfing the internet นะครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ I'm surfing the internet and playing game เฮ้เสียงใครอะคุณ
3: ดูในกระจกสิ
1: โอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะบอส
2: คุณคุก please get back to work
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
2: โอเคคุณคุก I have good news and bad news
1: Good news, ค่ะ
2: Okay, excluding just now, you have been doing very good. So you have passed your probation.
1: พี่คริสคุณอ๋อมาทำงานแป๊บเดียวให้ vacation พักร้อนแล
2: ้ว Whoa, whoa, whoa. I did not say vacation. I said you passed your probation.
1: Aww, probation. แปลว่าอะไรคะ
3: โอ้โห passed the probation ก็คือผ่านโปรไง
2: And also, I am going to give you a raise and a promotion.
1: เดี๋ยวก่อนนะ raise แข่งขันโปรโมชั่นส่งเสริมการขายคือบอสจะให้ไปส่งเสริมการขายแข่งขันกับพวกเซลล์เหรออะไรอ่ะฉันเข้างานไม่นานจะเป็นเลขาทำไมฉันจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
3: กุ๊กสรุปสิ่งที่นายเขาให้มาเนี่ยเอาหรือไม่เอา
1: ไม่เอา
3: แน่นะ
1: แน่
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายฝรั่งเพิ่งบอกกับเลขาสุดโปรดของตัวเองนะครับก็คือ I will give you a raise and a promotion แต่ปฏิโทษน้องกุ๊กไก่นะครับก็ไปฟังว่า a raise ก็คือการแข่งขันส่วน promotion ก็คือการส่งเสริมการขายอย่างที่ชาวไทยอาจจะรู้จักถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสิ่งที่นายฝรั่งเขาพูดก็คือ a raise R A I E raise ก็มาจากคำว่า a pay raise raise แปลว่ายกระดับ pay ก็คือจ่ายยกระดับการจ่ายก็คือขึ้นเงินเดือนนั่นเองครับอันดับที่สองก็คือ promotion

0: ันก็ไม่ได้แปลว่าการส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับแต่ก็มาจากคำว่า promote ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับดังนั้นสิทธินายฝรั่งกับไทยน้องกุ๊กก็คือเขาจะขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งให้กุ๊กนั่นเองครับสรุปเอาไม่เอา
1: เอาสิคะโอ้โห thank you very much
2: เป็นยังไงกันบ้าง

0: Test Your Probation คุณได้ผ่านการช่วงทดลองงานเรียบร้อยแล้ว
1: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า have passed verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค่ะ
0: เราจะบอกว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใช้กับเหตุการณ์ที่จบแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้3คำนี้ค่ะคำว่า just already แล้วก็ yet คำว่า just นะคะแปลว่าเพิ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วคำว่า yet แปลว่ายังค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จค่ะถ้าเราใช้ already ที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วน้องๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า I have already finished my homework ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: just แปลว่าเพิ่ง already แปลว่าเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆยังทำการบ้านไม่เสร็จเราสามารถใช้คำว่า get ที่แปลว่ายังมาช่วยได้ค่ะ a และถ้าเกิดว่าเราใช้ get แล้วนะคะเราจะต้องมี not เข้ามาช่วยค่ะในประโยคปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I have not finished my homework yet
0: อือหือไม่ยากเลยค่ะการใช้ present perfect การใช้ present perfect tense ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างคือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feetแล้วอย่าลืมนะคะดูว่ามีคำบอกเวลาคำไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับ present perfect tense ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Yeah, this seems like the right place. ที่นี่แหละมาถูกที่แล้วไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว Come on.
1: ใจบันดาลแรงเป็นกิจกรรมการกุศลที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำลึกก่อนถึงวันดำจริงในทะเลผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้ารับการอบรมเข้มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนและต้องผ่านการฝึกในสระว่ายน้ำอีก1วันเต็มด้วยสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่อาจเป็นอันตรายนักดำน้ำผู้พิการทุกคนจึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เรียกว่า skillabilityสำหรับผู้พิการ5ชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ปกติแล้วทุกคนจะนั่งรถเข็นกันตลอดเพราะ2คนไม่เหลือขาเลยและอีก3คนก็ขยับขาไม่ได้เลย
0: And here we are with our client ตอนนี้เราก็อยู่กับลูกค้าของเราแล้วนะครับที่โทรมาเมื่อสักครู่นะครับน้องนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับน้องทันครับสวัสดีครับโอเค so Mikey, you with this outfit might be a bit difficult. So I'm gonna put this on your
2: snorkel, right?
0: Your snorkel, yeah. right? All right, cool. So you're a student at Thammasat University's Faculty of
2: Faculty of Journalism and Mass Communication.
0: Okay, at Thammasat. Still studying at Thammasat.
2: For the freshie.
0: Oh, okay, fine. So why do you want to give the underwater experience a go? ทำไมถึงอยากที่จะทดลองหรืออยากจะลองตะลุยโลกใต้น้ำตอนนี้ครับ
2: Because I like a turtle.
0: You like turtles?
2: Yeah.
0: ผมก็ชอบเต่า
2: Yes, okay. Because I would like to see the turtle in the under the water. แค่มีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใกล้มากกว่าการที่แบบเหมือนอยู่มีกระจกกั้นอะไรเงี้ย
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ Sorry to ask คือขอโทษนะที่ต้องถามว่า How long have you been in a wheelchair? อยู่ใน wheelchair มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: I rather the I sit on a wheelchair for the 5 years. When I was young, I normally have two legs. Okay. But the 5 years ago, I decided to go to the study at the Singapore's a week.Lift. I have an accident. Somebody pushed me on the tracks. Suddenly, the train is the causing my the two legs.
0: Wow. Yes. Okay. ก็คือว่าพูดง่ายคือตอนนั้นไปเรียนที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์นึงจะกลับบ้านอยู่แล้ว
2: yeah.
0: ไปรอรถไฟอยู่แล้วอีท่าไหนก็โดนผลัก
2: yeah.
0: ตกลงไปแล้วก็เลยสูญเสียขาทั้งสองข้าง But you're okay now.
2: Yes. Now I'm okay. Yeah. But I can walk. I can walk by prosthesis.
0: Right. Oh. Okay. Yeah. มีขาเทียม
2: Yes.
0: Okay. So you're physically and mentally fine now.
2: Yes.
0: นะทั้งร่างกายและจิตใจนะ
2: Sure.
0: All right. Last question before you go training with your

0: Friends, what do you expect from this trip? สิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยหนูจะลงไปว่ายน้ำไปดำน้ำนะครับที่เป็นเนี่ยหนูคาดหวังอะไรเอาจริงที่ไม่ใช่เรื่องเต่า Leave the turtles alone, okay?
1: Okay, okay. I expect I can go walk and no limitations in my life.
0: You want to overcome
1: yourself? Yes, I can do everything. Although it's the underwater, I can do that.
0: Okay, best of luck. นะเดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนั่งรอหนูวันนี
1: ้ไม่รอได้กันเหรอ
0: ไม่รอ That is good. Okay, have fun.
1: Okay, thank you.

0: น้ำแบบสกูบาไดฟิ่งก็มีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคนนะคะจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องดำน้ำกันวันนี้ค่ะกับครูดึงนะคะ The Diving Instructor Trainer คือเป็นครูของครูสอนดำน้ำอีกทีนึงนะคะคนนี้เจ๋งมากๆเลยสวัสดีครูดึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: So how long have you been a diving instructor เป็นครูสอนดำน้ำมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: I was the scuba instructor diver since 2003 and I finished from instructor trainer in 2007
0: ปี2003เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเป็นเรื่องของสอนดำน้ำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็2007เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือเป็นครูสอนดำน้ำที่เป็นครูหัดครูอีกทีนึง
1: ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น instructor trainer หรือ course director นั่นเอง
0: So you're now training physically disabled people to go scuba diving How's that different from training able-bodied divers คือคุณครูเนี่ยสอนผู้พิการด้วยในการดำน้ำนะคะมันแตกต่างจากการสอนคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะ
1: A little bit different when we take care of them because some people they have no leg or they doesn't work for the hand only left hand the physical the different so the way to diving is different
0: ก็คือลักษณะทางกายภาพเนี่ยแตกต่างกันอาจจะบางท่านอาจจะแบบไม่มีแขนขาหรือว่าแขนขาใช้งานไม่สะดวกจะต้องแบบมีวิธีในการสอนแตกต่างกันด้วยขอบคุณครูดึงมากเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเจอประโยค present perfect กันหรือเปล่าคะ
2: ครูพี่เน็ตเจอนะคะพี่เต้คุยกับพี่ทันเป็นประโยค present perfect tense ค่ะที่ว่า I have been on the wheelchair for 5 yearsฉันอยู่บนวีลแชร์มาเป็นเวลา5ปีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นเอาว่าตรงกับโครงสร้าง has have บวก verb ช่องที่3เป็น present perfect ค
2: ่
0: ะ
2: น้องๆคะตอนนี้เรามาเติมพลังกันในเรื่องของคำบอกเวลาใน present perfect กันดีกว่าค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะ present perfect เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้คำบอกเวลา2คำด้วยกันค่ะคือคำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่และคำว่า for ที่แปลว่าเป็นเวลาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I have played football for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง for 2 hours ฉันเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงเช้า I have played football since 9 o'clock 9โมงเช้าเล่นมาตั้งแต่9โมงตอนนี้10โมงแล้วก็ยังเล่นอยู่แล้วก็จะเล่นต่อไปในอนาคตค่ะ
0: น้องๆคงเห็นภาพกันแล้วนะคะส่วนในประโยคคำถามค่ะ present perfect เราจะใช้ how long นะคะใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะแปลว่านานเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นในรายการนะคะพี่ปรามได้ถามคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำค่ะว่าคุณได้ทำงานเป็นคุณครูฝึกสอนว่ายน้ำเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะ how long have you been a diving instructor สังเกตเห็นไหมคะคำว่า how longใช้ถามระยะเวลานั่นเองค่ะ
2: ประโยคคำถามเราจะเอา how long ที่แปลว่านานแค่ไหนขึ้นก่อนค่ะแล้วตามด้วย has have แล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3และน้องๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะตัวอย่างนะคะ how long has he played football
0: เขาเล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนแล้ว
2: คำตอบก็ง่ายๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่แล้วก็ for ที่แปลว่าเป็นเวลามาตอบได้เลยค่ะHe has played football since 9 o'clock.
0: เขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่9โมงแล้ว
2: หรือเราจะใช้ for นะคะ He has played football for 2 hours.
0: เขาเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเอาละค่ะเรารู้คำบอกเวลาใน present perfect กันไปแล้วนะคะต่อไปครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Vocab King ค่ะไปเติมพลังคำศัพท์กันนะคะกับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง
3: We will start now

0: Good morning, Vocab King.
1: Let's play spelling.
2: We will start now.
3: Attack.
4: A-T-T-A-C-K.
2: Crazy.
5: C-R-A-Z-Y.
2: Magic.
6: M-A-G-I-C.
2: Pilot.
7: P-I-L-O-T.
2: Shampoo.
7: S-H-O-O-M-P-O-O.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Deny.
7: D-E-N-Y.
2: Drought.
5: Pass.
2: Guess.
6: D-U-E-S-S.
2: Model.
7: Pass.
2: Regret.
7: Pass.
2: Achievement.
7: A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T.
2: Comfortable.
5: C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E.
2: Environment.
6: E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T.
2: Legendary.
7: L-E-G-E-N-D-A-R-Y.
2: Monastery.
7: Pass.
2: Exclamation.
7: E-X-C-L-M-A-T-I-O-N.
2: Hypnosis.
5: H-Y-P-N-O-S-I-S.
2: Magnificent.
6: Pass.
2: Parentheses.
7: Pass.
2: Simultaneous.
7: Pass.
2: Button.
7: B-U-T-T-O-N.
2: Fast.
5: F-A-S-T.
2: Pepper.
6: P-E-P-P-E-R.
2: Police.
7: P-O-L-I-C-E.
2: Tower.
7: T-O-W-E-R.
2: Disable.
7: D-I-S-A-B-L-E.
2: Fabric.
5: F-A-B-R-I-C.
2: Magazine.
6: M-A-D-A-Z-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-E.
2: Province.
7: P-R-O-V-I-N-C-E.
2: Sapphire.
7: S-U-F-F-I-N-E.
2: Sapphire. Oh!
8: หมดเวลาพอดีเลยนะคะ
9: ว้าว
8: ได้ไปหลายคำเลยเรามาทวนคำที่เราข้ามกันไปบ้างดีกว่าเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ
2: Drought.
7: D-R-O-U-G-H-T.
2: Excellent. Do you know what it means? Drought.
7: Dry or have no water.
2: Wow, excellent.
8: That's good.
2: Very good.
8: Good job. And he answered it in English.
2: In English, even better. The next word, magnificent.
5: M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T.
2: Whoa, pretty good. The next one, super hard, but you can do it. Simultaneous. Om?
7: S-I-M-U-L-T-A-N-E-O-U-S.
2: Wow, the last one is a gemstone. Mm-hmm. It's a green color, sapphire.
7: S-A-P-P-H-I-R-E.
2: Wow, well done.
8: ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าทีมที่สองของเราค่ะทำไปได้22คำ22คะแนนค่ะ
10: ในรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็สะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
11: แล้วจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
10: แล้วครูพี่แนทขอเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆคำว่า achievement ค่ะคำว่า achievement เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วคำว่า achievement นะคะจะมี verb คือคำว่า achieve ที่แปลว่าสำเร็จครูพี่นัทเลยจะมาสอนน้องๆอีก3คำค่ะคือคำว่า achieve, accomplish, succeed ทั้ง3คำนี้แปลว่าสำเร็จหมดเลยค่ะ
11: ขอให้น้องๆหยิบสมุดสะสมคำศัพท์มาจดคำศัพท์ไปด้วยกันเลยค่ะคำแรกนะคะ achievement A C H I E V E M E N T achievement แปลว่าความสำเร็จค่ะเป็นคำนามค่ะคำที่สองนะคะ achieve A-C-H-I-E-V-E achieve เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะคำที่สามนะคะ accomplish A-C-C-O-M-P-L-I-S-H accomplish เป็น verb สำเร็จค่ะและคำสุดท้ายนะคะ succeedS-U-C-C-E-E-D Succeed เป็น verb แปลว่าสำเร็จค่ะ

0: าใช้คำเหล่านี้ในประโยค present perfect กันค่ะโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3นะคะตัวอย่างเช่น I have accomplished my task
1: ฉันทำงานที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้ว
0: I have achieved my goal
1: ฉันบรรลุเป้าหมายของฉันแล้ว
0: I have succeeded in my life
1: ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปสนุกกับรายการวิทย์ติดเทควันนี้มีอะไรน่ารู้กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคร
3: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้มากยิ่งขึ้น
4: เพราะไอทีเป็นเรื่องสนุกพวกเราอยากชวนทุกคนในครอบครัวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
5: พัสดุมาส่งครับของคุณศิรภพวิชัยอุรุโรจน์ครับไม่ทราบคนไหนคร
4: ับ อ๋อผมเองครับมาส่งเร็วจังนะครับขอบคุณครับ
2: อะไรเหรอครับพี่โอม
4: อ๋อของเล่นวิทยาศาสตร์นะชิโก้พอดีที่โรงเรียนอ่ะพี่มีรายงานวิชาวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนพี่ก็เลยสั่งออนไลน์มาเพื่อจะมาเพิ่มสีสันในการรายงานหน้าชั้นเรียนไง
3: โอ้ยเจ๋งอ่ะเด็กสมัยนี้นะครับสามารถซื้อของออนไลน์ได้ไม่ยากเลยสะดวกสบายจริงๆแต่ว่าก็มีข้อควรระวังมากมายเลยนะครับที่พวกเราทุกคนในครอบครัวต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
2: งั้นเราไปทำความรู้จักเพื่อจะได้รู้เท่าทันการช้อปปิ้งออนไลน์กับช่วงแรกของเราเลยดีไหมคะ
6: ไปท้าดวลเทคโนโลยีกัน
7: ภารกิจของปู่ช้อปปิ้งดัมเบลพลาสติกอย่างแรกเราช้อปผ่าน iPad งั้นเราเปิด iPad ก่อนเลยปู่เคปู่งั้นเราต้องสั่นคำว่าดัมเบลพลาสติกกดดาเด็กดาเด็กตรงนี้ปู่เดี๋ยวมันช่วยถือ
8: ไหนล่ะ
7: ข้างข้างกอไก
9: ่โอ้โหไม่ทันใจน้องเปรมเลยครับคุณปู่น้องเปรมนี่แทบอยากจะเข้าไปสิงในร่างคุณปู่แล้วนะครับเนี่ย
7: อันนี้ไหมปู่สีแดงสวยเนาะ
8: สีแดงสวย
7: นี่แบบแพ็คคู่249บาทปู่ก็กดซื้อเลยเห็นคำว่าซื้อเลยเปล่าอยู่ข้างล่างปู
8: ่
7: กดซื้อเลยนั่นแหละปู่เสร็จปุ๊บปู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโอเคเสร็จปุ๊บมันก็เข้าหน้านี้แล้วก็กดเพิ่มที่อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเก็บเงินปลายทางนะกดเก็บเงินปลายทางกดเลยกดอันสีส้มๆปู่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อแล้วสมูทละปู่เย้แค่นี้ง่ายไหมปู
9: ่แล้วก็ผ่านไปได้แบบลุ้นๆครับคุณปู่วันลบ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกับรายการชีวิตติดเท็กซ์นะคะในตอนช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่นุ่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะคะ
1: ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า online shopping กันค่ะแล้วเมื่อพูดถึงออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งนะคะถ้าเราซื้อของแล้วเนี่ยคนขายก็ต้องส่งของให้เราถูกไหมคะฉะนั้นการจัดส่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะเช่นการจัดส่งพิซซ่า delivery จัดส่งพิซซ่าค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครูเบนซื้อเสื้อเชิ้ตมาตัวนึงใช่ไหมคะแล้วมันมีตำหนิครูเบนอยากจะคืนสินค้าเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะครูพี่นุ่น
1: เราสามารถใช้คำว่า return ได้เลยค่ะ I would like to return this shirt ฉันต้องการจะคืนเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะ
0: แล้วในกรณีที่ครูพี่เน็ตนะคะสั่งสินค้ามาแล้วแต่ว่าสินค้าไม่มาส่งครูพี่เน็ตอยากจะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ขอคืนเงินครูพี่เน็ตจะพูดว่าPlease cancel my order and refund the money. กรุณายกเลิกออเดอร์ของฉันแล้วก็คืนเงินด้วยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันหน่อยดีกว่า
1: เรื่องแรกนะคะ present perfect มีโครงสร้างว่า subject บวก has have บวก verb ช่องที่3มีการใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาค่ะ
0: ใช่ค่ะ present perfect เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอีกอย่างนึงนะคะคือใช้กับสิ่งที่จบแล้วเสร็จสิ้นแล้วจะมีอยู่3คำด้วยกันคือ just already แล้วก็ yet คำว่า just แปลว่าพึ่งคำว่า already แปลว่าเรียบร้อยแล้วและคำว่า yet แปลว่ายังต้องใช้คู่กับ not นะคะ
1: ต่อไปนะคะในประโยคคำถาม present perfect เราจะใช้คำว่า how long แปลว่านานแค่ไหนแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคำศัพท์อีก4คำวันนี้คือคำว่าสำเร็จ achievement ที่เป็น noun แปลว่าความสำเร็จ achieve accomplish succeed สำเร็จทั้ง3คำเลยค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะคำแรกค่ะ delivery แปลว่าการจัดส่งค่ะคำที่2นะคะ return แปลว่าการคืนของค่ะและคำสุดท้าย refund การคืนเงินค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็แกรมม่าเยอะสุดๆไปเลยค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำบ่อยๆถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนและไม่สะกดคำเนี่ยลืมหมดนะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวน Don't let the glass go under your feet
0: อย่าให้ความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคของการทำงานค่ะ
1: และน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
10: English Level Up
1: กันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้
10: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yorlushung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: like your latest song, and you got the opportunity mm-hmm. to work with international artists or Japanese artists as well. ลองสักนิดนึงดีกว่า
1: อ๋อได้ไหนก็ได้ไหนเราจะได้ฟังตัวจริงไง
2: This difficult text me back if you're alright เธอรู้ไหมว่าใจฉันวุ่นวายหมด

0: take me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back? Yeah.
0: ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบmessage มานะไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านแล้วไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: ว่า
1: ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่
1: ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่จะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: อยู่ LINE มีนะ LINE มีนะอ๋อจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ Text me
1: Text me ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำแสลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอดเลย
1: แล้วก็จะคุณก็จะอินเทรนในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music?
1: Tapioca.
0: What is that?
1: Tapioca, I think it's the cha khai muk.
0: Oh, really?
1: It's the bubble tea. Yeah.
0: Oh.
1: Tapioca, I think it's English.
0: Really?
1: The black one, the bubble
0: like,
1: one.
0: Yeah.
1: The tapioca, I think, is the hua chai tao.
0: Tapioca.
1: But they keep saying, oh, I want to eat tapioca all the time.
0: Oh, really?
1: But I go there. Yeah.
0: That's very, very interesting. So it's not anything related to music at all. It's something
1: new.
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้หวานโอ้ Is she a member of Blackpink? What?

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
0: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
1: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
1: Library. เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
0: The library is that way.
1: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจากโปรแกรมหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขไอ้หนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
1: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
1: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
1: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้ว
1: เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
0: Your answer is... Correct! Yeah. Good job!
1: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
1: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
1: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
1: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
1: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
0: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
0: Oh okay so you're ready
7: Ready
0: You only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Yeah. Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
0: Your answer is... correct! Good job!
1: Yeah. ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
2: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
6: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
0: Your word is mask
6: M A C K

0: Let's play spelling.
1: Your word is quality.
2: C-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q-U-A-L-I-T-Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: เจเจครับ
0: เจเจวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
3: G-A-R-D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is correct.
0: Yay!
1: Good job.
0: Yeah, move by.แปลว่าอะไร
3: อ๋อคนทำสวนอ่ะ
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์สตอปมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: ไบค์ครับ
0: น้องไบค์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is graph.
4: R-A-L-F.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph is G-R-A-P-H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
5: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
0: นี่เห็นแล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
6: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer.
6: A-N-S-W-E-R.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
7: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
8: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
8: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมี

0: ค่าไปรักษา
1: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
3: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะเอา1
1: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
3: ไปแล้วเออ
1: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
3: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
3: ก็นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now food
3: f w o d
4: cook
3: c w o k
4: bar
3: pass
4: soup
3: S-O-U-P
4: Waiter
3: Pass
4: Salad
3: S-A-L-A-D
4: Lunch
3: L-U-N-C-H
4: Chef
3: C-H-E-F
4: Cashier
3: C-A-S-H Pass
4: Appetizer
3: Pass
4: Bar
3: Pass.
4: Waiter.
3: Wait.
1: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
4: The correct way to spell bar is B A R.
1: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
4: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
1: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญใครมาได้เลยนะคะน้องฟางข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
5: เบอร์3ค่ะ
1: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
5: ของเล่น
1: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
5: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Doll
5: D O L L
4: Ball
5: B O L L เอ้ย B A L L
4: Kite Kite
5: K I T E
4: Yo-yo
5: Y-O-Y-O
4: Rubik
5: Pass
4: Robot
5: R-O-B-O-T
4: Jigsaw
5: Pass
4: Games
5: G-A-M-E
4: Games
5: G-A-M-E-S
4: Teddy bear
5: T-I-T
1: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
4: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
4: it is spelled R U B I K
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right เอาละน้องแม็กเรา

0: ข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
1: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric appliance อะไรนะอะไรนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now iron
1: I R O N
2: plug
1: P L U G
2: dryer
1: D-R-Y-E-R
2: Radio
1: R-A-D-I-O
2: Lamp
1: L-A-M-P
2: Heater
1: H-E-A-T-E-R
2: Stereo
1: Pass
2: Monitor
1: M-O-N-I-T-E-R
2: Monitor
1: M-O-N-I-T-O-R
2: Microwave
1: M-I-C-R-O-W-A-V-E
2: Refrigerator
1: R-E-F-R-I-G-E-R-T-R-E-F
0: Ooh. ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
2: okay.
0: ต่อได
2: ้
0: เลย
1: R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R
2: That is correct
0: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับซีโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: we will start now sand
4: s a n d
2: wave
4: WAVE
2: Shell
4: C S H E L L
2: Bucket
4: B U C K E T
2: Jet ski
4: J E T S K I
2: Seaweed
4: S E A W E E D
2: Sunbath
4: S U N B A T H
2: Surfboard
4: S U F T B O A R D
2: Surfboard
4: S S U F T F B O A R D
2: surfboard
4: pass
2: sunglasses
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคําเมื่อกี้ที่เราติดคือคําว่า surfboard ใช่มั้ยคะรู้มั้ยว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซอฟเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเชื่อว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
1: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
2: Pillow.
1: P-I-L-L-O-W.
2: Sheet.
1: Pass.
2: Lamp.
1: L-A-M-P.
2: Clock.
1: C-L-O-C-K.
2: Blanket.
1: B-L-A-N-K-E-T.
2: Bolster.
1: Pass.
2: Pajamas.

0: Pajamas.
1: Pass.
0: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R-S.
0: Sheet.
1: C-S-E.
0: Sheet.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet.
0: Sheet is spelled S-H-E-E-T.
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่าPajamas. คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
3: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
4: พ่อพันธ์ปัญญา is a national project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learning how we help the teacher to be a coach first of all we need toPractice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
5: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
4: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshopCall system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is the another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
6: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
4: ๆ The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got the dream, they need to find what is their interesting question under those theme. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, they resolve by doing the laboratory, or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of

0: idea from coaching by teacher. They need to reflect themselves and also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
1: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอแวร์วันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: To Thai people, our reality seems to be the new thing, because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
0: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: ความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของอีสาน108เมนูที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันกับความสงสัยที่เราเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานสามารถทานได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีที่มาครับที่มาของบางเมนูสุดล้ำอาจเกิดจากความแห้งแล้งในอดีตที่สร้างโอกาสให้เกิดความอร่อยและนี่แหละครับคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์อาหารฟิวชั่นของอาหารอีสานนะคะเขาอาจจะแต่งหน้าสวยงามแต่คงรสชาติอาหารอีสานอยู่ทุกภาคเข้ามาทานก็คือทานได
2: ้พอเชฟเยอะมากขึ้นร้านอาหารเยอะมากขึ้นแล้วก็จะไปแข่งขันกันในเรื่องของการชูวัตถุดิบเอ่ยในการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำอาหารเอ่ยทำให้อาหารฟิวชั่นนี้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ทุกคนต้องเอามาใช้เพราะโลกสมัยใหม่มันจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆครับ

ด้วยสภาพภูมิประเทศและภาพความแห้งแล้งในอดีตของอีสานทำให้เราอาจจะยังคงติดภาพว่าอีสานนั้นเป็นพื้นที่กันดารบางพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะน้ำแล้งแต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมของชาวอีสานที่เห็นคุณค่าของวัตถุดิบใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุดิบตามฤดูกาลของอีสานที่บางอย่างคนไม่เห็นคุณค่าแต่คนอีสานสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบและของกินตลอด